ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในดวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่รับผิดชอบเชิงรุกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าภูเขาเขตชุมชนแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านจุดล่อแหลมเพื่อจำกัดเสรีความพยายามก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการทำลายเศรษฐกิจความสันติสุขและความเชื่อมั่นของรัฐ AOT Thailand คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยลงพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเขตความรับผิดชอบของกองกำลังบูรพาเพื่อสังเกตตรวจสอบติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตำรวจยังคงปิดล้อมบ้านพักผู้ก่อเหตุยิงครูในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดชลบุรีนานมากกว่า20ชั่วโมงล่าสุดลูกชายเกลี้ยกล่อมขอให้มอบตัวกองทัพเรือคัดเลือกจัดหาเรือฟริเกตเพื่อเสริมขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างคุ้มค่าตามแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแถลงข่าวใหญ่วันที่18กันยายนนี้หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน2102ส่วนที่กำลังสกัดจับยาบ้า 180,000 เม็ดริมถนนบ้านชัยศรีตำบลหนองแหวกอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมสหรัฐยูเครนโจมตีทางอากาศบริเวณชายแดนยูเครนกับมอลโดวามีผู้เสียชีวิต2ศพบาดเจ็บอีกหลายรายขณะที่สถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยอิหร่านกำลังสร้างศูนย์นิวเคลียร์ลับแห่งใหม่ที่ภูเขาพิงแอคสหรัฐก็กำลังพัฒนาอาวุธเจาะทะลวงรุ่นใหม่เพื่อทำลายฐานทัพลับของอิหร่านพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับนาคาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังช่วงเช้าวันนี้คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็เปิดเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงคำมั่นสัญญา
0: ครับ
1: นะครับเป็นหนึ่งบทเพลงที่เพราะมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุสวัสดีฝากกำลังใจให้กันในช่วงเช้านี้ด้วยนะครับในขณะที่ทางเพจอาร์มี่เรดิโอรู้สึกจะมีปัญหาสักนิดนึงแต่ว่าทีมแอคทินกำลังดำเนินการแก้ไขอยู
0: ่
1: นะครับก็เดี๋ยวได้มาพูดคุยได้เห็นหน้าค่าตากันแน่นอน
0: นะครับบทเพลงเพราะๆเพลงที่มีความหมายถึงคำมั่นสัญญาก็แปลว่าสัจจะนะฮะ
1: ครับ
0: ที่ให้แก่กันและกันนะครับก็ยังคงดำรงเหมือนเดิมรักกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ครับ
0: ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นกันนะครับเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระบรมปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับซึ่งสภากาชาดไทยนะครับมีภารกิจในด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักมั่นนะครับในการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติจากเดิมภารกิจในอดีตคือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแต่ว่าปัจจุบันนี้สภากาชาดไทยนะครับได้มีการดำเนินการพัฒนางานให้ครอบคลุมทั้งภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยการบริการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขการบริจาคโลหิตนะครับการบริการโลหิตด้วยแล้วก็มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
0: ครับดูเหมือนตอนนี้เพจอาร์มี่เรดิโอ
1: ใช้ได้แล้ว
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ทักทายคุณนิตยาบางกรวยครับ
1: ครับคุณดวงกมลนะครับก็เป็นแอดมินแล้วก็คุณนิ่งจันทร์สิงห์นะฮะ
0: ครับ
1: คุณบุ๋มดาหน้าสายรับฟังจากภูเก็ต
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านคุณโรดไฮโรก็ทักทายเข้ามาแล้วครับ
0: ครับแวะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ก็ได้คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีคุณสุจิตเครืออินทร์จากพะเยานะครับ
1: ครับ
0: แจ้งผลการรับชมรับฟังกันมาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยซึ่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับสำหรับปีนี้ก็ได้
1: จัดงานกัน
0: นะครับ
1: ครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์ซึ่งก็ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับในเป็นบทเพลงอันดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองนะครับแล้วก็มีนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตภัทรศิลป์การแสดงนะครับแล้วก็มีการออกแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดนะครับการแสดงแบบเสื้อผ้าซึ่งเป็นผ้าไหมพิมพ์ลายอาจารย
0: ์ครับ
1: น่าสนใจมากๆนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็มีการจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆภายในงานด้วยครับ
0: เป็นเวลา51ปีแล้วนะครับมูลนิธิสายใจไทยนะพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก่อตั้งมาเมื่อปี พุทธศักราช2518ปีที่ผมเกิดไอ้ปีนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิพพานที่ราชเจ้ามาถึงวันที่2เมษายนนะครับ
1: ครับ
0: ปีนั้นนะครับผมประธานกรรมการมูลที่สายใจไทยเพื่อที่สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาผู้บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523มีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจก็คืองานทำลวดลายบนแก้วน้ำนะครับแก้ววายแจกกันแล้วก็ภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังงานคู่กันระบายสีบนชิ้นงานไม้แล้วก็กระเบื้องนะครับงานผลิตภัณฑ์ผ้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้แล้วก็สินค้าเบ็ดเตล็ดผู้สนใจก็สามารถนะครับเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่14กันยายนนี้นะครับที่บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับ
1: ครับก่อนจากนั้นนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมไมดารินโอเรนเตนกรุงเทพนะครับทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาธิการรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สถานพยาบาลสภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีการเสนอประวัติมีการเสนอผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติแล้วก็นานาชาติที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวนทั้งหมดเนี่ย26คนด้วยกัน
0: ครับ
1: รวมถึงผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ที่ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนจาก18ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งมูลนิธิรางวัลนี้นะครับได้มีการพิจารณาการกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งสำหรับปีนี้นะครับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นนะฮะได้แก่ศาสตราจารย์สุรัตน์เชอรีปัทมสิริวาโรณขออภัยนะครับวารณนสกุลวารณกุลสุริยะเนี่ยนะครับซึ่งก็มาจากในส่วนของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะครับซึ่งมีกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันพุธที่28ตุลาคมนี้นะครับณพระที่นั่งมูลนิธิมูลสถานบรมอาถรรพ์ในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ครับทั้งนี้สภาการพยาบาลก็ได้เสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและรางวัลอมูลที่รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์นะครับในโอกาส100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อพระสงฆ์กรทั่วประเทศต่อมามูลนิธิได้รับพระราชพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชวาทราชนครินทร์บดินทรเทพภัทรินีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาในปี2551สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิครับ
1: ครับนี่ก็คือความสำคัญนะครับของมูลนิธิแล้วก็ในส่วนของการจัดงานที่มีการจัดขึ้นนะครับก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการประชุม GBC ไทยลาวกันบ้างดีกว่าอาจารย์คุณผู้ฟังครับในส่วนของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านนำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวนะครับครั้งที่30ก็จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในส่วนของไทยเนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านเป็นประธานฝ่ายไทยแล้วก็ในส่วนของฝ่ายลาวเองมีพลเอกคำเลียง พุทธไกรสอนนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวเป็นประธานฝ่ายลาวครับ
0: ครับคณะผู้แทนฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยพลเอกสุกฤตบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะรองประธานคณะกรรมการนายภัสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการเสนาธิการทหารตลอดจนผู้แทนจากเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยครับ
1: ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือในหลากหลายประเด็นด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ในการประชุม GTC ไทยลาวเลยถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญนะครับในการร่วมมือแล้วก็ความมั่นคงระหว่างไทยแล้วก็ในส่วนของลาวเขาจัดการประชุมเนี่ยกำหนดก็คือปีละครั้งนะ
0: คร
1: ับผัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างครั้งนี
0: ้
1: ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปก็เดี๋ยวไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็เพื่อเป็นการร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทยลาวก็เป็นมิติของความมั่นคงทั้งสองประเทศครับ
0: ครับในครั้งนี้ที่ลาวเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยลาวแล้วก็แถลงการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เขาได้มีการร่วมมือแล้วก็หารือกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่ต้องแก้แน่นอนนะครับเพราะว่าตามลำน้ำโขงชายแดนไทยลาวเนี่ยจับได้บ่อยนะ
0: ครับอาจารย
1: ์นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการผลักดันในเรื่องของกรอบนโยบายการยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนด้วยนะครับซึ่งก็มีการประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนครับ
0: แต่ที่ผ่านมาก็อาจจะทำอยู่แหละแต่ว่าตรงนี้จะเข้มงวดมากขึ้น
1: ครับ
0: ทำในเชิงรุกมากขึ้น
1: ใน
0: แผนที่จะตั้งรับอย่างเดียวคอยนั่งดูว่าจะมีใครลักลอบอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้อาจจะต้องไปสืบเสาะแสวงหามากขึ้น
1: รุกคืบ
0: รุกคืบมากขึ้น
1: นะคร
0: ับนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้หารือในเรื่องของการจัดระเบียบเรือแล้วก็การเดินเรือในแม่น้ำโขงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรือป้องกันและสกัดกั้นการใช้เส้นทางแม่น้ำโขงในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือและการจอดเรือในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เชื่อมโยงสำคัญระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศครับ
1: ครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีการเห็นพ้องต้องกันอีกในเรื่องของการดูแลเรื่องของการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับสแกมเมอร์เนี่ยแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยเนี่ยนะครับก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการยกระดับนะครับการสอดส่องดูแลว่าเอ๊ะมีการดำเนินการในลักษณะแบบนี้มีการตั้งฐานมีการอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ไปปราบปรามนะฮะเพราะว่าในส่วนของทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าก็ตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์เนี่ยเยอะเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็ต้องในรูปในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องดูแลสอดส่องในพื้นที่ของตัวเองโดยมีการประสานข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
0: ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนก็อยู่ในประเด็นของการพูดคุยในที่ประชุมนี้ด้วยนะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งสองประเทศโดยจะเพิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ครับโดยที่ระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลการหารือกันแล้วเสร็จเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของการร่วมมือนะครับก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนโล่ที่ระลึกการเยือนนะครับดังภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้เลยนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะอาจารย์สุธี
0: ครับ
1: ถือว่าครับ
0: เป็นที่ระลึกซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังได้มีโอกาสเยี่ยมคำนับท่านดร.สอนไตรศรีพันดอนนะครับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนะครับซึ่งก็ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยประสงค์ที่จะเห็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวเป็นชายแดนแห่งความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนและประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จากการค้าขายและเศรษฐกิจนั้นไปด้วยกันนอกจากนี้ในการเยือนสปป.ลาวในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อเทิดเกียรติสดุดีแก่ทหารกล้าณอนุสาวรีย์นักรบนิรนามอีกด้วยครับ
1: ครับซึ่งบรรยากาศก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพนะครับไทยลาวเรามีความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดมีแค่แม่น้ำเนี่ยกั้นขวางพรมแดนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆท พี่น้องชาวไทยกับพี่น้องชาวลาวเนี่ยมีลักษณะการใช้ชีวิตที่คล้ายกันมากๆนะครับแม้กระทั่งภาษาพูดเองเนี่ยบางทีบางครั้งนะครับในภาษาลาวเรายังเข้าใจเองเนี่ยนะครับก็บ่งบอกถึงความใกล้ชิดของพี่น้องคนไทยแล้วก็คนลาวทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับก็ร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังเขาพัฒนาชายแดนที่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการพัฒนาต่อไปครับ
0: ครับก็เรียกว่ามวลซีนโฮเซลตุ้มโผมกันนะครับมีอะไรก็แบ่งกันกิน
1: ครับ
0: แบ่งกันใช้เนี่ยนะครับทรัพยากรที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยครับจริงๆแล้วก็ธรรมชาติก็ให้มากับทุกชีวิตนั่นแหละถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็ส่งเสริมกันและกันได้ตลอดไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการขายแล้วก็การเดินทางนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันสถาปนากองทัพภาคที่2หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางไปใช่มั้ยครับจะทางไปที่นครราชสีมาเพื่อร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่2ครบปีที่78นะครับพลโทวิรยุทธรักษีแม่ทัพภาคที่2ผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่2พร้อมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่2หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะแม่บ้านของสาขากองทัพภาคที่2ก็ให้การต้อนรับพลเอกพนักแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับโดยในช่วงเช้าที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับแม่ทัพภาคที่2ก็ได้นำคณะร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสุรนารีก็ได้แก่พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีพระพุทธวิชัยเสนีนาถและศาลพระนครราชอนุสาวรีย์วีรไทยพระบรมรูปรัชกาลที่5และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับ
1: ครับก็สำหรับกองทัพภาคที่2เนี่ยมีประวัติที่มีความยาวนานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยด้วยนะครับนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นำกำลัง100ในขณะนั้นก็ประมาณ28คนนะครับไปเข้าปราบโจรนะครับในหัวเมืองนครราชสีมาใช้ชื่อว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2435แล้วก็ในส่วนนี้นะครับได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยลำดับเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็ปัจจุบันก็ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีนะครับ
1: ครับ
0: ก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วก็จัดกำลังตามสถานการณ์หลายครั้งด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ในปี2491กองทัพบกก็ได้จัดตั้งกองทัพภาคที่2ขึ้นนะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกองทัพบกในกรุงศรีกลาโหม2491มีกองพลที่3เป็นหน่วยขึ้นตรงแล้วก็ตั้งกองพลที่6เพิ่มขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พัฒนามาโดยตามลำดับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีท่านพลโทวิริยุทธรักษิณดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ครับ
1: ครับซึ่งมีประวัตินะครับมีเกียรติการรบมีหลากหลายสมรภูมิที่มีการเกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จากสถานการณ์ล่าสุดไทยกัมพูชาด้วยนะครับเราติดตามข่าวจากเพจกองทัพภาคที่2แล้วก็ในส่วนของช่องทางออฟฟิเชียลของกองทัพภาคที่2กันบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ได้มีการทุ่มเททรัพยากรของกองทัพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกองทัพบกเนี่ยอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถนะครับในด้านการเตรียมความพร้อมของกองทัพสำหรับในเรื่องของการร่วมมือต่างๆนะครับในการต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนครอบคลุมทีเดียวครับ
0: ครับเป็นเหมือนจะเป็นวันที่4กันยายนของทุกปีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เป็นวันสถาปนาแต่ว่า
1: แต่น่าจะมีการจัดงาน
0: ใช่ครับบางทีก็อาจจะจัดก่อนหรือหลังนะครับตามแต่สถานการณ์นะครับไปดูกองทัพภาคที่3นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมคณะก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรมอบหมายให้พันเอกตอบพงษ์ชำนาญอาสาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ร่วมให้การต้อนรับนะครับที่ค่ายเทพสิงห์ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสด็จจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยคณะก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่และก็ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในหน่วยพร้อมทั้งพบปะให้โอวาทมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไปครับ
1: ครับก็เดี๋ยวต้องนำรากันนะครับด้วยที่โครงการทหารพันดีที่จังหวัดพิษณุโลกได้น่าจะได้อีกสักข่าวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นภาพน่ารักมากนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีมอบพันกบนาพระราชทานจากโครงการทหารพันดีให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเนี่ยนะฮะก็มีนักเรียนนะครับแล้วก็ ผู้แทนชาวบ้านนะครับมาร่วมรับมอบพันธุ์กบนาพระราชทานเนี่ยโอ้กบนี่ก็ปรุงอาหารได้หลายเมนูนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ผัดเผ็ดเนี่ยอร่อยไหม
1: ผัดเผ็ดไม่ถึงเมนูอะไรอีกเพราะกระเทียมไหมฮะ
0: ก็ได้นะครับนักเรียนเนี่ยได้รู้วิธีการเลี้ยงด้วยนะ
1: ครับ
0: น
1: ี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศล่ำลากันแล้วด้วยภาพนี้นะครับเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยครับอาจารย์ครับ
0: นี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับผมสุธีสุขสากล
1: พบกันทางจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด SAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: สวัสดีครับ
3: สกายครับ
2: แมนนี่ครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
2: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 8:00 น.กับอิทธนินบุญประเสริฐครับตำรวจจับกุมหมวดโอยิงภรรยาภายในโรงเรียนอนุบาลได้แล้วหลังปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงและมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยิ่งเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153ตามที่เพื่อรถ
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลไกลไม่ต้องเติมถี่ฟังจากไฮดีเซลแอร์ประหยัดดีๆแรงทุกครั้งมีตังเหลือเหลือฟังจากไฮดีเซล SSSS แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล SSSS
8: จากไฮดีเซลแอดแรงทุกขังมีตังเหลือเพิ่มเลยที่บางจาก
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตามต่อการประชุมสภาพิจารณางบปี70ต่อเนื่องวันที่4หลังวิกฤตล่มหลังฝ่ายค้านนับองค์ประชุมกลางดึกและสนธิลิ้มทองกุลประกาศนัดหมายมวลชนรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย9:30วันนี้ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ต่อเป็นวันที่4ซึ่งวันนี้เริ่มพิจารณาที่งบประมาณรายจ่ายของสังหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงในขณะที่เวลาประมาณ 13:30 นที่รัฐสภาเช่นเดียวกันสสพนิดามงคลสวัสดิ์จะแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสสและสวและ 14:00 นคณะกรรมการการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแถลงประเด็นความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเสียสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นพุทธศักราช2568และจับตาสนธิลิ้มทองกุลประกาศนัดหมายมวลชนรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเวลา 9:30 นเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติ 13:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่กระทรวงการคลังและ 10:30 นนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและตามเชียร์วอลเลย์บอลชายไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้พบกับออสเตรเลียเวลาบ่ายโมงครึ่งยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงก่อเหตุบุกยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนขับรถเก๋งหลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงตั้งแต่วันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมบ้านตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 6:20 นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ไว้ได้แล้วหลังพยายามเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมง
10: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9 นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงื่อนติดล
3: ้อมากันแล้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แชร์ข่าวเช้า
4: ครับ
3: ชาวพุทธตูมนะครับวันนี้ฟูลทีมนะครับ
4: ครับผม
3: มาตูม
4: ตาลอน
3: เรารักกันเนาะมาตูมจ๋า
4: ไม่สื่อให
3: ้
4: หรอก
3: โอ้โหคุณทำรายการโซเชียลเรอร์คุณเหลือกำไรแบบเยอะๆมากมายอะไรเงี้ยคุณให้เป็นของขวัญผมแล้วเดี๋ยวซีซั่น4ผมไปเป็นพิธีกรให้คุณฟรี2 EP คุณจะใช้งาน
5: พิธีกรฟรี2 EP
4: ไม่ได้ตลอดด้วยนะ
5: แล้วอีก8 EP ที่เหลือคุณต้องหาไปอยู่มันมือโชกอ่ะ
3: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: นะมานะฮะวันนี้ฟูลทีมนะครับคุณฟัง
5: เยอะอยู่คนเดียว
6: อะไรอ่ะ
3: พี่ชาวเห็นยังพี่ชาว
6: ฮะ
3: ล่าสุดพี่ชาวของพี่ชาวเป็น iPhone อะไรนะ
6: 16 Pro Max
3: 16 Pro Max ตอนนี้มีรุ่นใหม่มาน่าโดนมาก
6: สั่งไปแล้วนี
3: ่ฮะ
6: สั่งแล้ว
3: พี่สั่งไปแล้วเหรออ
6: ่าที่เป็นพับๆอ่ะ
5: ใช
6: ่
5: ไอโฟนดูโอ
3: เฮ้ย
6: ใช่
5: สั่งใครอ่ะมันเพิ่งออกมาคืน
6: อะไรนะ
5: มันเพิ่งออกมาคืน
6: สั่งที่ร้าน AS ไง
3: อ๋อเหรอ
5: จองหมายถึงจองว่า
3: จอง
6: พี่เซเลเมดอยู่แล้ว
3: โอ้โหไม่น่าเชื่อ
4: โอ้ขนาดคุณเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนนี่คุณยังไม่ได้เซเลเมดเลย
6: เอาไว้ดูบอยเลย
3: ปกติแล้วพี่ชายเขาบอกว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ทีนึงคือต้องแบบผ่านไป7รุ่น7ปีอ่ะ
5: นี่ว่าเรื่องใหญ่โทรศัพท์เป็นของ
3: จริงอะไรเกิดขึ้นกับพี่คือพี่ไม่มี
5: ไม่
3: พี่จะใช้ตังค์แล้วหรอหรือยังไงมันเกิดอะไรขึ้นผมงงมาก
6: สั่งมา10กว่าเครื่อง
5: เฮ้ย
3: เฮ้ย
5: อันถามคำถามเดียว
3: ทำธุรกิจอะไร
5: ไม่ใช่คือมันคือรุ่นใหม่หมายถึงอันนี้ที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยนะพี่สั่งมา10กว่าเครื่องคำถามเดียวเลยรู้จัก AirDrop ยังไงเนี่ย
6: AirDrop
3: AirDrop ไงแอร์
6: ที่มันแอร์มันแบบ
5: ที่มัน
6: แบบมันตกลงมา
5: เวล
6: าภูมันแบบไม่คงที
5: ่น้ำหยดแอร์ดรอป
6: อ๋ออันนั้นก็อันรู้จัก
3: อ๋อนั้นรู้จักโอเคเขาไฮเทคโนโลยีอยู่ว่าไม่ได้
4: ไม่ได้
3: ผู้ฟัง iPhone
6: โดนสแกมเรื่องราวของบัญชีที่ผมซื้อแหลกเลย
3: อ๋อซื้อฮะ
5: ซื้ออะไร
6: ซื้อของแหลกลานเลย
5: แหลกลานเลยหรอ
6: ใช้เงินดีกว่า
5: คือดีกว่าเก็บไว้ไม่ที
3: คือป้องกันวิธีการป้องกันมิจฉาชีพของพี่ชาวคือรีบใช้ตังค์
6: รีบใช้ตังค
3: ์ไม่ไปทำไปนี่หรอ
6: มันน่าใช้ดีนะนะฮะ
3: อะไรไปถึงอะไร
6: แต่พี่กลัวว่าใช้ไปสักพักมันจะเป็นรอยพับหรือเปล่า
3: ไม่เป็น
6: ตอนนี้เขาแบบว่ามันมีคนแบบออกมาเคลมว่ามันมีรอยพงรอยพับเวลาใช้เป็นนานๆ
3: เคลมอะไรเคลมอะไรเขาเพิ่งเปิดตัวนะ
6: เ
5: ขามันจะไม่มีใครได้ใช้
3: เขาเพิ่งเปิดตัวนะคือที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับที่เขาเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อคืนเนาะ iPhone Duo
5: เมื่อประมาณ8ชั่วโมงที่แล้ว
3: จอพับ
5: ที่เปิดตัว
3: อ่าฮะiPhone จอพับ
5: เครื่องนี้เหรอครับถ้าเกิดสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 79,900
3: ตัวสตาร์ทนะ
5: ตัวของ iPhone Duo นะ
3: 256 กิกะ
5: แต่ถ้าเกิดเป็นแบบจุ1 TB อ่ะ 13,900 ถ้าเกิด2 TB คือ 127,900 ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่โทรศัพท์หลักแสนเลย
6: มาตูมเกิดเมื่อไหร่มาตูมเกิดเมื่อไหร่
5: มาตูมเกิด9มกรา
3: แต่ผม
5: พาพี่ชาว
3: ของผมกรกฎาฮะ
6: ผ่านแล้ว
3: แต่ว่าผมใช้โควต้าทีน่าได้เลย
6: ได้เลยป่ะ
3: ได้เลย
6: โอเค
5: ของตู้มากกว่ามันจะเข้าไทยอ่ะมันประมาณสิ้นปีพอดีมันก็เข้าช่วงมกราพอดี
6: หมายถึงว่าตู้เข้ามาไทย
5: ไม่ใช่ไม่โทรศัพท์รุ่นนี้เข้าไทย
3: ใครที่เป็นสาวก Apple นะฮะ
5: พี่ชาวซื้อให้น้องสิเป็นสิริมงคล
6: ไม่มีปัญหาเนาะโอ้สบายแล้ว
5: คือมีปากทางมาก
3: ถูกดูโอมี2สีนะมีสี Night Sky กับ Star White นะฮะ
5: ชอบที่ดูโอพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันสามารถแบบมันแบ่งจองทำงาน
3: จริง
5: เหมือนแบบสมมติว่าตู้มาเคยเจอปัญหาเวลาที่เราอ่ะต้องอ่านสคริปต์และอัดคลิปไปด้วยเราก็ต้องเอาสองเครื่องหมายถึงว่าเปิดสคริปต์เครื่องนึงแล้วก็
3: อัดเสียงเครื่องนึง
5: ไม่ถึงอัดคลิปวิดีโออ
3: ัดคลิปด้วยแล้ว
5: ม
3: ัน
5: กลายเป
3: ็
5: นแบ่ง
6: จอ
5: ทั้งแบบคลิปแล้วก็สคริปต์ได
6: ้เห็นเขาบอกเวลาถ่ายรูปแล้วมันมีแบบตัวการ์ตูนยิ่งอยู่ข้างหลังด้วยนะ
5: ใช่แบบเพื่อหมายถึงว่าไอ้ตัวจอพับเป็นฟีเจอร์ที่ตุ้มดูในรถมาคร่าวๆครับคือนางก็จะเป็นแบบถ้าเกิดพับอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเล่นพับกอดขึ้นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดนางเปิดออกมาปุ๊บอ่ะนางก็จะเป็นเหมือนมินิไอแพดเล็กๆใช่ไหมไอ้มินิไอแพดเล็กๆที่นางเปิดได้เนี่ยคือนางสามารถแบ่งจอได้หมดเลยเว้ยสมมติว่าพี่อยากจะถ่ายรูปพี่ด้วยจอด้วยกล้องหลังป ปกติถ้าเราจะถ่ายรูปของเราแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นหน้าตัวเอง
3: ใช
5: ่แต่อันเนี้ยมันคือขึ้นจอเล็กเห็นหน้าตัวเองได้แล้วมันสามารถหลอกเด็กที่ไม่ชอบถ่ายรูปอะเปิดการ์ตูนอย่างเงี้ยให้เขาดูแล้วเด็กจะมอง
3: อันนี้ตอบโจทย์มากเลยอะคือเวลาแบบเรียกให้ลูกถ่ายรูปอะไรเงี้ยนางไม่ค่อยชอบมองกล้อง
6: ถูกต้อง
3: เออแล้วก็แล้วก็แบบมีฟีเจอร์นี้มาคือแบบมีจอแล้วมีการ์ตูนให้เด็กก็แบบ
6: ดีเลย
3: ได้รูปลูกยิ้มแน่นอนอะ
6: ไม่รู้ว่ามันพับแล้วมันขนาดมันจะใหญ่ขนาดไหน
3: แอบใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
6: แอบใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ
3: แอบใหญ่ไอ้ตอนพับมาเนี่ยคือมันจะเหม
6: ือ
3: น
6: หนาอยู่
3: มันจะเหมือนอันนี้คือ iPhone 16นะฮะมันเหมือนจะเกือบพับมาเนี่ยมันจะครึ่งนึงของ iPhone
6: แล้วความหนา
3: สั้นกว่า
6: ความหนา
3: ความทักกลางออกมามันดูบางกว่า iPhone ของเราปกตินะ
6: นะครับ
3: เออ
6: แต่ไม่รู้ว่าพับแล้วมันจะหนาเท่ากับ iPhone แบบตอนที่แบบว่าใส่เคสอะไรก็ตามน่าจะพอๆกัน
3: อ
6: ่ะ
3: เอออย่าง
6: น
3: ี้
6: เอ้ยคล้ายกัน
3: อย่างนี้เขาใส่เคสอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ใส่
5: เขาน่าจะมีเคส
3: หล่อ
5: เขาไปถึงว่
6: า
5: น่าจะมีเคส
6: นี่แหละ
3: เออ
6: น่าจะมีเคสแบบบางๆเอาไว้ขอบๆอย่างเดียว
3: อยากได้วันนี้เดี๋ยวนี้สั่งวันนี้ส่งตอนบ่ายเลยป้า
5: ได้ป้ามี
6: ป้านะฮะ
3: จุดก้ามีโฟป้าไอโฟน
6: อ
3: ่ะ
6: เออไม่แน่นะลองดูสิ
3: เข้าไทยตุลานะคุณผู้ฟังใครเป็นสาวก Apple นะครับเตรียมตัวกับโดนกันได้เลยนะฮะราคาก็
6: โดยสบาย 70,000 กว่า
3: หนักหน่วยเหมือนกันนะ
6: ครับผม
3: 70,000 กว่าสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับ
6: ครับผม
3: อ่ะผู้ฟังครับเริ่มต้นข่าวแรกในเช้าวันพฤหัสของเรานะครับเมื่อกี้นี้มาเกี่ยวกับเรื่องของจริงๆวันนี้ตอน 8:00 มันจะมีเรื่องของการประท้วงอะไรนู่นนั่นด้วยนะตรงอโศก21เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เริ่มหรือยัง
6: อ๋อของคุณพี่เหรอ
3: ใช
6: ่โหที่
3: เขานัดกันนัดกันตรงสถานทูตอิสราเอล
6: ที่อิสราเอล
3: ใช่ครับ
6: วันนี้เหรอ
3: วันนี้
6: อ๋
3: อ
6: เหรอ
3: ที
6: ่บอกว่าจะลงถนนนะ
3: ใช่ครับน
6: ั
3: ดรวมตัวกัน
6: เหมือนกับลุงสนธิจะเอาหนังสือมายื่นที่สถานทูตอิสราเอลนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบมวลชนเนี่ยมารวมตัวอยู่ด้วย
3: ใช่แล้วนะครับ
6: นะครับไม่ตรงไหนพูดอ่ะ
3: อยู
6: ่ในซอย23หรือว่า
3: เขาบอกว่านะฮะซอยสุขุมวิท21แยก3นะฮะ
6: 21แยก3
3: แล้วก็ตรงช่วงซอยสุขุมวิท19นะครับ
6: ติดกับเราเลยเหรอ
3: เนี่ยโอเชียนอะตรงตึกแถวโอเชียนเกือบถึงถึงแยกแยกอโศกนะ
6: แยกเทอร์มินอลใช่ไหม
3: ไอช่วงตรงตึกชิโนด
6: อ๋อโอเค
3: ตรงนั้นในซอยตรงนั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะลาออกมาตรงเส้นหลัก
6: อุ้ยเดี๋ยวขากลับ
3: ที่เป็นอโศกหรือเปล่า
6: ก็น่าจะติดอะไร
3: นั่นแหละดี
6: เนาะ
3: นะฮะเมื่อเช้านี้ก็ออกมาแล้วก็โอ้โหติดตั้งแต่แบบติดตั้งแต่นู้นน่ะนะฮะเราก็คิดว่าสงสัยน่าจะ
6: แต่ไม่น่าเช้าหรือเปล่า
3: เขาลงเขานัดกัน8โมงพี
6: ่อ๋อ8โมงเลยเหรอ
3: ใช่ฮะ
6: บอกอย่างเงี้ยนะ
3: 8โมงนะครับนะฮะเป็นการชุมนุมสาธารณะนะครับบริเวณหน้าอาคาร Ocean Tower 2นะครับ
6: ครับผมนะฮะแจ้งให้ทราบแล้วกันสำหรับใครที่จะผ่านมาแถวตึกกิมเมนกรามี่นะแล้วก็เดินทางในซอยสุวิท21นะฮะ
3: ครับ
6: นะครับก็อาจจะวันนี้อาจจะมีรถเรื่องราวของการจราจรอาจจะหนาแน่นนิดนึง
3: ครับ
6: นะครับผม
3: มีอีกเรื่องนึงครับที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ อุเทรนถวายแล้วก็ปทุมวันนะฮะสองสถานศึกษานี้ก็จะมีกรณีข้อพิพาททะเลาะวิวาทกันเนี่ย
6: เป็นประจำ
3: มาอย่างยาวนานมาก
6: นะคร ับ
3: หาข้อสรุปไม่ได้นะครับล่าสุดนะครับคุณยศชนันนะฮะก็ได้มีการสั่งอุเทรนถวายปทุมวันนะครับให้หยุดใช้พื้นที่เนี่ย3เดือนแล้วก็บอกว่าให้เร่งย้ายคนพื้นที่พิพาทนะสำนักงานปลัดกระทรวงการกระทรวงอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับคุณยศชนันรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยนะครับก็เป็นประธานในการประชุมนะฮะในเรื่องของการหารือนะครับเกี่ยวกับการจัดการหาพื้นที่การศึกษาของเทคโนมงคลตะวันออกนะครับนั่นคืออุเทรนถวายนะครับเป้าหมายในการหารือเนี่ยคุณยศชนันบอกว่าเป็นการสานต่อแนวทางที่ทุกฝ่ายเนี่ยเคยคุยกันมาแล้วนะฮะไม่ได้ทับซ้อนหรือว่ายกเลิกคำสั่งเดิมแต่ต้องการเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเด็นด้านกฎหมายความมั่นคงความปลอดภัยเพราะปัญหาเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของ2สถาบันแล้วนะฮะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งด้านภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นของประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะย่านปทุมวันแล้วก็สยามเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีแหล่งของการศึกษาเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เยาวชนใช้ชีวิตร่วมกันเยอะมาก
6: ใช่ครับ
3: นะครับ
6: 4มาตรการสำคัญนะครับอาจารย์เชนเมื่อวานนี้ก็บอกว่า1เนี่ยหยุดใช้พื้นที่เดิม
7: ทั้งอุเทรนถวายแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับต้องระงับการเข้าใช้พื้นที่แล้วก็งดการเรียนการสอนในพื้นที่เดิมอย่างน้อย3เดือนฮะ มีผลทันทีตั้งแต่วันที่9กันยายนนะครับเพื่อป้องกันเหตุแล้วก็รักษาความสงบทั้ง2สถาบันต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบคุณภาพและสิทธิ์ของนักศึกษานะครับหากเปลี่ยนผ่านไม่ทันสามารถขยายเวลาออกไปได้นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็บอก2แผนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยเนื่องจากไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับอว.มอบหมายให้จัดทำแนวทางเปลี่ยนผ่านระยะยาวเบื้องต้นเนี่ยจะนำรูปแบบเรียนเนี่ยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้นะครับพร้อมทำแผนสำรองหากยังเกิดปัญหาซ้ำซ้อนนะครับอาจจะพิจารณาย้ายสถานศึกษาเนี่ยออกจากพื้นที่เดิมเช่นเดียวกับอุเทนถวาย
3: เลยของปทุมวันนี่เขากำลังพิจารณาอยู่นะแต่ว่าของอุเทนถวายเนี่ยแผนของอุเทนถวายคือทางอว.เนี่ยมอบหมายให้อธิการบดีเนี่ยนะครับหาพื้นที่ใหม
7: ่
3: นอกเขตพิพาทนะครับให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับเพื่อเป็นการย้ายการเรียนการสอนไปแบบถาวรเลยนะครับพร้อมกับเร่งจัดหาพื้นที่ชั่วคราวนะครับในการรองรับสำหรับนักศึกษาระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านใน3เดือนนี้ด้วยนะครับส่วนการพัฒนาพื้นที่เดิมนะครับอว.ยืนยันว่าก็จะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในฐานะของเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะครับว่าจะไม่มีการนำพื้นที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างประโยชน์นะฮะของสาธารณะนะครับโดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอว.จุฬาและผู้แทนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันด้วย
7: ส่วนในเรื่องของเป้าหมายรวมเป็นไงบ้างครับมาตุ้มฮะ
5: เป้าหมายรวมนะครับนายชนันท์ระบุว่ามาตรการเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อคืนความมั่นใจให้ย่านสยามและก็ปทุมวันโดยตำรวจนครบาลเนี่ยจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยและก็ตรึงกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องยืนยันว่าการย้ายที่เรียนเนี่ยจะไม่กระทบคุณภาพการศึกษาเครื่องมือและก็อุปกรณ์การเรียนของนักศึกษารวมถึงจะดูแลเกียรติและศักดิ์ศรีของทั้ง2สถาบันอย่างเต็มที่ปัจจุบันเนี่ยทั้ง2สถาบันนะครับมีนักศึกษาแห่งละกว่า 1,000 คนส่วนมาตรการป้องกันกลุ่มศิษย์เก่าหรือรุ่นพี่ที่อาจชักชวนหรือว่าฝ่าฝืนมาตรการจะเป็นเรื่องของคดีความและก็การควบคุมพื้นที่ซึ่งตำรวจเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับอว.พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายตลอด3เดือนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยไม่ทิ้งเรื่องคุณภาพของการศึกษาครับซึ่งความเห็นจากตำรวจนครบาลเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศที่ผ่านมาทั้งสองสถาบันได้มีการประสานงานดูแลความประพฤติของนักศึกษาศิษย์เก่าและรุ่นพี่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุและลดการเผชิญหน้าผู้บริหารทั้งสองสถาบันครับจึงเห็นชอบร่วมกันให้หยุดการเรียนการสอนในพื้นที่เดิมชั่วคราวพร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลนั่นเอง
7: นะฮะวันนี้อาจารย์เทก็ออกมาแล้วก็มีการประชุมกันแล้วก็รวมถึงมี4มาตรการสำคัญที่จะเรียกได้ว่าทำให้2สถาบันนี้เนี่ยสามารถมาเรียนกันได้แบบอย่างปกตินะครับโดยไร้ข้อกังขามันเหมือนกับเป็นแบบสิ่งที
5: ่มันตำนานหรอหรือ
7: ใช่มันเป็น
5: จริงเหมือนคุณแบบเคยได้ยินมานาน
3: ทะเลาะกันมานาน
5: อยู่มากแล้วอุเทนถวายปทุมวันเนี่ยเหมือนแบบที่ตีกันรถเลยบนรถมงรถเมย์ที่เราได้ยินเนาะ
7: ถูกต้อง
5: ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอโฟนทับได้แล้วว่าคือทุกคน มันโบราณมากที่จะมาตีกันเรื่องสถาบัน
3: ไม่แล้วประเด็นคือ เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอ่ะมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นระหว่างสองสถาบันไงคือบางทีแบบชาวบ้านหรือเด็กเยาวชนอะไรเงี้ยก็จะมีโดนลูกหลงอะไรเนี่ยถ้าจากที่เราเคยอัปเดตข่าวกันมาแบบหลายๆปีในช่วงหลังๆอะไรเงี้ยก็ยังมีแบบทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยกันอยู
5: ่หรอ
3: ใช
7: ่
5: ทะเลาะกันทำไม
3: แค่แบบ
5: รุ่นพี่รุ่นน้อง
7: มันเหมือน
5: ไม่เหมือน
7: เป
5: ็
7: นความเป็นวัฒนธรรม
3: คือมันเหม
5: ือ
3: น
5: ความเหมือนเป็นความแค้นสะสมมาในนามของสถาบัน
3: มัน
5: ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวบุคคลเลยเหมือนแบบว่าฉันสามารถพร้อมตีกับตรงนี้ไอ้เซตนี้ได้เพราะว่าเป็นสถาบันที่ไม่ถูกต้อง
7: คือมันเป็นเหมือนกับมันเป็นการปลูกฝังระหว่างรุ่นสู่รุ่นเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเคารพระบบซีเนียร์ซีเนียริตี้ก็คือจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้
3: อง
7: ซึ่งคำนี้นิยามเป็นแบบความเชื่อที่อาจจะเข้าใจผิดว่าสถาบันของตนเองเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็มีศักดิ์ศรีที่จะต้องปกป้อง
5: อ่ะแต่สถาบันที่คุณไปตีให้อ่ะคุณจ่ายเงินเขาปะคุณไปเรียน
7: หมายถึงว่าไง
5: สมมติว่าตูมไปเรียนสถาบันนึงตูมต้องจ่ายเงินให้สถาบันปะ
7: ตูมไปเรียนก็ต้องจ่ายเงินให้สถาบันสิ
5: แล้วมันจะมีศักดิ์ศรีได้ไงในเมื่อมันเป็นสถาบันการศึกษาท่านจ่ายเงินมาเรียนท่านมาศึกษาท่านไม่ได้มาจับปกป้องศักดิ์ศรีสถาบัน
7: มันเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมความเชื่
5: อ
7: แ
5: ล้วแต่ตูมอาจจะคำถามตูมอาจจะดูเหมือนไม่รักสถาบันแบบการศึกษาไทยนะครับเพราะว่าตูมไม่ได้เรียนที่ไทยเราก็อาจจะไม่ได้มี คือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีระบบรุ่นรับน้องรุ่นพี่รุ่นน้องเราอาจจะไม่รู้แต่นี่ก็รู้สึกว่าแนนโนไม่ถูกใจสิ่งนี้ดีอ
7: ่
5: ะ
7: แล้วที่สำคัญคืออันนี้มันเป็นเรื่องราวของนักเรียนช่างไง
3: มันเป็นแบบ
5: ที่เขาบอกว่าช่างกลตีการยกพวกตีการสถาบันนู่นนั่นมันเป็นทำไมถึงไปเจาะจงว่าจะต้องเป็นสถาบันการช่างตุ้มก็เห็นมองที่เขาตกเลยมองก็เห็นดี
3: ก็ใช่แต่ว่ามันไม่ได้ถูกฝังมาจากรุ่นสู่รุ่นนึกออกไห
5: ม
3: คืออย่างอุเทนถวายกับปทุมวันเนี่ยคือเขามีวัฒนธรรมความเชื่อที่มันเป็นแบบที่มันสืบต่อ
5: ไม่อยากรู้ว่าวัฒนธรรมความเชื่อใช่ของคนรุ่นเก่าแต่เด็กรุ่นใหม่ที่เข้าไปอ่ะต้องเป็นไมเซ็ตหนังสมมติว่าฉันเจนซีและไอโฟนกูทับได้แล้วและฉันเข้าไปที่เนี่ยสมมติเอาไปอุเทนถวายแล้วเขาปลุกปากว่าเฮ้ยถ้ากูจะต้องตีนะต้องตีนะงั้นถ้ากูไม่อยากตีอ่ะ
7: มันก็มีคนที่ไม่อยากตี
5: ไม่อยากตี
7: มันก็มีมันก็มี
5: ไม่อยากมาต
7: ีส่วนใหญ
5: ่
7: ส่วนใหญ่เขาก็จะอยากหนักส่วนใหญ่เขาอยากเรียนปกติแหละแต่ก็มีบางกลุ่มบางคนที่รักสถาบันแล้วก็
5: กลุ่มนั้นคือรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าม
7: ีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าร
5: ุ่นเก่า
7: ก็พยายามปลูกฝังรุ่นใหม่ให้รักให้มีเลือดรักสถาบันเลือดรักตัวเลือกสถาบันในตัวเองสถาบันตัวเองต้องมีศักดิ์ศรีต้องเด่นต้อง
3: ยิ่งใหญ
7: ่ต้องยิ่งใหญ
3: ่ฮะเราก็จะมี
5: แล้วสมมติพี่ชาวเป็นคนรักสมมติพี่ชาวเป็นคนรักสถาบันเป็นคนเซตนั้น
7: พี่เป็นรุ่นพี
5: ่ต้องยิ่งใหญ่สมมติตัวเป็นลูกน้องเข้าไปพี่จะปลูกฝันผมว่าไงครับถ้าเกิดเจอไอ้คู่ต่อสู้ที่ไหนตีเหรอครับ
3: ตี
5: ฮะ
3: ตีจริง
5: ๆพี่ปลูกฝังแบบนี้เพื่ออะไร
3: มาตูมอันนี้คือแชร์เรื่องอันนี้คือเรื่องของเพื่อนผมนะ
5: ตูมอาจจะแบบคำถามตูมอาจจะดูห่ามาก
3: อันนี้
5: ไม่รู้เรื่อง
3: คือเจอมากับตัวแต่ว่าเพื่อนผมอ่ะคือเรียนราชภัฏแต่ว่าทรงเพื่อนผมอ่ะเป็นทรงเด็กช่างแต่งตัวแบบเด็กช่างแต่แค่ไม่ได้ใส่เสื้อช็
5: อ
3: ปแต่มันจะเป็นแบบลุคมึงคือแบบควรโดนเช็คอ่ะแล้ววันนั้นไปเดินมาบนคลองกันนะฮะก็จะโดนเนี่ยหนึ่งในสองสถาบันเนี้ย
7: อุเทนอ่ะ
3: อุดน่าจะเป็น
7: อุเทนอยู่ตรงไหน
3: อุเทนก็อยู่ตรงจุฬาระหว่าง
7: อยู่ตรงข้ามบางคลองป่ะ
3: เยื้องไปอยู่ระหว่างจุฬากับอะไรนะมัธยมอ่ะ
7: สาธิตเหรอ
3: ไม่ใช่
7: เตมุดม
3: เตมุดม
7: อยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งอังรีหรือว่าฝั่ง
3: ไม่อยู่ฝั่งทางนี
7: ้หน้าหน้าบางคลอง
5: บางคลองเปิดแมพไหมอยากฟังต่อว่
7: าไม่ดูโลเคชั่นก่อนตรงเนี้ย
5: แล้วไง
7: แล้วปทุมวันอยู่ไหน
3: ปทุมวันน่ะอยู่ทางฝั่งของสนามกีฬาแห่งชาติไปทางโน้น
7: อ๋อข้ามฝั่งไปโน้นโอเค
3: แต่มันคือแบบมันคือใกล้ๆกันน่ะ
7: โอเคหลังสนามกีฬาเดินผ่านซอยมาบุญคลองมาเจอเลย
5: ใกล้ๆกันนี่แล้วตีกันทำไมอยู่ใกล้กันไม่ยังไม่เข้าใจตัวยังไม่เข้าใจยังรุ่นเก่าเราเข้าใจแต่รุ่นใหม่ไปปลูกฝังรุ่นใหม่แล้วทำไมรุ่นใหม่ต้องเชื่อวะแล้วสมมติว่าพี่ชาวปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่อย่างที่พูดแค่ไปตีแล้วคนที่ตีที่พูดไปตีแล้วหัวแตกนะใครจ่ายครับ
7: รุ่นพี่
5: ออกให้ด้วย
7: ใช่รุ่นพี่เขามีกองทุนเลยเขามีกองทุนเลย
5: หรอ
7: เขามีกองทุนดูแลเลยมะตูมเขามีกองทุนดูแลเลย
5: มึงนี
3: ่แกมันยิ่งใหญ
5: ่เพื่อ
3: มันยิ่งใหญ่มากนะ
7: เพื่อรักษา
5: แม่เอาเรื่องไม่เล่น
7: เรื่องจริง
5: ไม่เล่น
7: มีกองทุนเลย
3: ต้นจะหนุนอาจจะไม่เข้าใจ
7: นักศึกษาที่จบคนที่จบไปแล้วอ่ะก็
5: ต้องลงเงิน
7: ก็ยังแบบเป็นใหญ่
5: ก็เป็นค่ารักษาพยาบาลให้น้อง
3: และหนูถ้าหนูออกตัวแรงเนี่ยหนูอาจจะโดนเช็คได้นะ
5: ฉันไม่ได้อยู่ในสองสถาบันนี้ฉันจะมาเช็คอะไรฉันก็ใช้สิทธิตามกฎหมายสิ
3: ย้อนกลับมาคือเพื่อนผมอ่ะ
5: อยากรู้
3: เพื่อนผมอ่ะเรียนมาด้วยกันแต่ว่ามันเป็นทรงมันเป็นทรงแบบเหมือนเด็กช่างอ่ะไปเดินมาบนคลองด้วยกันอ่ะ
5: มีกองทุนประกันตัวเลยครับ
7: ใช
3: ่ไปเดินมาบนคลองด้วยกันใช่ป่ะพี่จะมีเด็กช่างอ่ะเดินเข้ามาแล้วทำไงรู้ป่ะ
7: ให้ดูขันหน่อย
3: มันถกเสื้อขึ้นแล้วก็ดูหัวเข็มขัดว่าหัวเข็มขัดเนี่ยเป็นของอีกสถาบันนึงหรือเปล่
7: า
3: คือถ้าเป็นของอีกสถาบันนึงอ่ะโดนนะ
7: ถูก
3: โดนเลยนะ
5: น่าสร้างหนังอ่ะ
3: ก็นี่โฟกิงไง
7: โฟกิงไง
3: โฟกิงไงหนู
7: งานที่มีหลายทักหลาย
3: ชายแทร่ชายแทร
5: ่โฟกิงสิ่งที่เกิดขึ้นในโฟกิงนี่คือมึงจริง
3: เฮ้ยมึงเก๋าเหรอวะ
5: ที่แบบฟันนิ้วขาดเลย
3: โอ้โหยิ่งกว่านั้นอีกปืนในเนี้ยปืนแบบไทยประดิษฐ์อ่ะ
7: ถูกต้องนะฮะใช
5: ่แล้วอาจารย์ที่สถาบันเขาว่าไง
7: มาตูมที่มีข่าวที่ยิงกันหน้าธนาคารตรงคลองเตย
5: อ๋อ
7: ก็นั่นน่ะก็เป็นเด็ก
5: สถาบัน
7: เด็กที่เรียนสถาบันเหมือนกัน
3: หรือล่าสุดที่ใน MBK เนี่ยห้าง MBK นี่คือเป็นห้างที่แบบเกิดเหตุการณ์ที่แบบเด็กช่างมาเจอกันบ่อยมากแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบไล่ตีกันในพื้นที่ของห้างเนี่ยบ่อยมาก
7: ครับผม
5: แล้วเขาไม่รัก
3: อนาคตตัวเองเนี่ยเขารักสถาบันเพราะคนเราอยู่สถาบันได้เต็มที่ก็ไม่เกิน10ปีป่ะผมต่อให้คุณติดรอเรียนนานซ้ําชั้นก็8ปีอ่ะมันจะแล้วออกไปแล้วเป็นยังไงอ่ะสมมติว่าพี่ชาวออกไปจากสถาบันแล้วคือแล้วยังไงอ่ะพี่ชาวทําอะไรอ่ะพี่ชาวถึงมีคดีติดตัวตีคนหัวแตกพิการตายแล้วพี่ชาวทําอะไร
7: อ้าวพี่ชาวก็ออกไปก็ไปทํางานแล้วพี่ชาวบางทีก็เป็นเจ้าของกิจการบางทีก็เป็นแบบเป็นแบบว่าเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
3: เลยแล้วพี่สมมุติพี่ชาวได้เงินมาพี่ชาวต้องเอาเงินไปไหนไปลงกองทุนให้กับรุ่นน้องต่อ
7: มีเกียรติลงกองทุนให้ด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมสถาบันแล้วก็กลุ่มกองทุนที่เราตั้งกันมาเพราะจะมีรุ่นพี่เนี่ยที่รวมตัวกันทำมาตั้งนานแล้ว
3: ซึ่งทั้งหมดนี้คือเพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติยศเท่านั้นเลย
7: ถูกต้องของสถาบัน
4: เนี่ย
3: มี
4: ผู้ฟังเขาบอกว่า
3: อีกคนละโลกกับกูเลย
7: ใช่คนละโลกกับมาตูมเลย
4: เขาบอกว่าเขาจะเรียกบ้านใหญ่นะ
3: บ้านใหญ่แล้วบ้านเล็กเป็นน้อยหรือไงวะ
4: ไม่ใช่บ้านใหญ่ผมว่าแบบเป็นถ้าความเข้าใจผมคือเหมือนเป็นรุ่นพี่ที
7: ่
4: เรียนจบไปแล้วแล้วก็แบบว่ามีเงินจากสมาคมศิษย์เก่าอะไรเงี้ยม
7: ี
4: แบบซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะ
7: ถูกต้องนะครับแล้วก็มีทนายด้วยนะก็มีทนายประจำคณะด้วยมีประจำแบบสมาคมด้วย
4: มันยิ่งใหญ
7: ่เนี่ย
3: อันนี้เพิ่งแบบคิดว่าพี่เล่นไงตอนแรกคิดว่า
7: ไม่งั้นไม่มันไม่มีสี่มาตรการแบบนี้ออกมาเพราะมันแก้ไขไม่ได้จริง
4: ๆ55ปีแล้ว
7: ถูกต้องแล้วก็ตีกันทุกปี
3: แล้วทำไมเจ้าของสถาบันหรือว่าแบบที่ใหญ่อะไรไม่มาคุย
7: เขาเคยพยายามคุยกันแล้วมาตูม
3: เขาหรือเขามีเกียรติศักดิ์ศรีกันด้วย
7: ถูก
3: คุณครูก็คอมเมนต์กันหรอ
7: ใช่บางครั้งผอ.คุยบางครั้งผอ.คุยนักเรียนเนี่ยไม่พอใจประท้วงในโรงเรียนอีก
3: หา
7: ถูกต้องประท้วงในโรงเรียน
3: แล้ว
7: ไล่ถ้าผอ.ออก
3: แล้วความรู้รักกับมาคีเคารพในกฎระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองมันไม่ได้มีอยู่ในสถาบันหรอมันต้องมีอันนี้อินคลูดไปด้วยไม่ใช่หรอพี
4: ่ลองไหมมาตุ้มลองไปเรียนไห
7: ม
4: เออ
7: ฮะ
4: ลองไหมลอง
3: ผ่านไปสองปีเจอมาตุ้มตักเป็นแขก
7: เ
3: ฮ้ยมองหน้าอ๋อ
7: เพราะฉะนั้นแล้วในเหตุการณ์นี้มันใกล้กันมากด้วยและที่สำคัญคือมันมีทุกปีจริงๆแล้วอ่ะนักเรียนนักศึกษาที่อยู่สองสถาบันนี้เนี่ยคนที่รักเรียนรักการเรียนจริงๆมีเยอะ
3: สถาบันมันก็ต้องมีการ
7: มีเยอะมากแล้วก็ทำประโยชน์กับสังคมเยอะมากแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่มีความเลือดรักสถาบันเนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็แสดงออกมากและที่สำคัญคือคนที่มีเรื่องมีราวเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มเดิมๆกลุ่มซ้ำๆแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่คอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการแบบทะเลาะกันแบบนี้ทางฝั่งปทุมวันก็มีทางฝั่งเชียงถวายก็มี
4: บางทีคือแบบไม่ต้องแบบเคยทะเลาะกันหรือคอมเมนต์กันมาก่อนแค่อยู่คนละ
3: สถาบ
4: ัน ถูกต้องแล้วมาเจอกันตรงหัวมุมถนนใดหรือป้ายรถเมย์ใดป้ายรถเมย์หนึ่งก็คือมีเรื่องกัน
3: แล้วสมมติอาทุกที่มันต้องมีเกงสมมติว่าทันน่ะแอบมีความรักกับคนตรงข้ามสถาบันแบบไปปัดแอบเลเซอร์แล้วแบบคุยกันแล้วมันรู้ที่หลังแล้วมันเงี้ยมันบอกเพื่อนได้ปะ
7: จ้า
3: หาคบก็ไม่ได้
7: พี่ว่า
3: แกละคร
7: พี่ว่าถ้าเป็นเคสของมะตูมเนี่ยได้เพราะว่ามันขี่ในเรื่องของการแบบห้ามหันกันแล้วน่าจะเป็นเรื่องของรักความรักกันแล้ว
3: แล้วจะโดนลุมไหมอ่ะโดนตีไหมอ่ะ
7: ไม่เกี่ยวพี่ว่าไม่เกี่ยวหรอกคนที่เข้าใจในเรื่องคนที่เข้าใจในเรื่องความรักแย่ๆได้เขาก็ไม่ตีกันเขาไม่รักกันได
3: ้ส่งมาตุ้มน่าจะโดนเช็คจริงๆเอ้าคุณ
4: เขาเรียก
3: ว่าฉันจะโดน
4: สับเขาเรียกโดนเช็ค
3: โดนเช็คคือยังไง
4: โดนเช็คก็คือสมมติว่า
3: ตุ้มสามารถตอบต้านได้ไหมถือว่าพี่เป็นลูกพี่ของตุ้มเด็กเข้าไปใหม่
4: สวัสดีครับพี
7: ่สวัสดีน้อง
4: สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ
7: สวัสดีฮะ
3: มาตุ้มครับเพิ่งมาอยู่ใหม
7: ่
3: เพิ่งมาย้ายมาจากตรงนี้มาตรงนี
7: ้ย้ายมาจากไหนนะ
3: ย้ายมาจากที่ตีกันบ่อยๆที่ตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นเต็มเนี่ยเลยนอน
7: นี่
3: ตรงนั้นเต็มก็เลยมาตรงน
7: ี้ลูกพี่
3: ผมจ่ายตังค์มาเหมือนพี่เลย
4: มึงนอน
7: มึงโดนสาบว่าเงี้ย
4: แบ
7: บ
3: แบบคืออะไรครับ
4: หมอบ
3: แม่หมอบแล้วไง
7: ถ
3: ู
7: กต้องไม่งั้นโดนกั้นเบียดเส้นเบียดนะ
4: โอเคเบรกดีกว่าประมาณนี้เนาะ
7: ครับผม
4: ประมาณนี้
7: เพราะฉะนั้นก็ขอเบรกไว้ก่อน3เดือนเนาะ
4: ครับ
7: นะครับสำหรับการหยุดใช้
4: สรุปก็คือของ
7: ที่เดิม
4: ของอุเทนถวายเนี่ยคือต้องย้ายน
7: ะฮะ
4: เขากำลังหาสถานที่ใหม่อยู่
7: เดี๋ยวต้องดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะทำยังไง
4: ครับ
7: นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสู้เดียวแชร
4: ์ข่าวเช้าครับ
7: ข่าวพุทธ
3: สตุก
7: วันนี้ครบทีมนะ
8: แชร์ข่าวเช้า
2: นับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงื่อนติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: กลับมาอยู่ต่อแฉ
5: เช้า
4: ครับคุณตุ้มตุ้มนะ
5: ครับ
4: มาผมโอ้โหหลังไมค์มีไอหุ่น
5: หลังไมค์ใช่
6: แต่ตอนนี้
5: ใช่แท้นะฮะ
6: แต่มาแล้วก็อยากฝากไว้เป็นแบบน้องๆที่กำลังฟังอยู่หรือใครที่กำลังศึกษาอยู่สถาบันต่างๆให้กำลังมีเรื่องราวบาดหมางของระหว่างสถาบันที่รุ่นพี่เขาปลูกฝังไว้หรือวางไว้อ่ะคุณอยากให้แยกๆว่าสถาบันมีไว้เพื่ออะไรสองและสถาบันที่ดีเริ่มจากอะไรสถาบันที่ดีเริ่มจากสถาบันครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแบบเปิดใจกับครอบครัวเล่าเรื่องราวให้ครอบครัวฟังเยอะอ่ะมันอาจไม่ต้องเป็นต้องไปพึ่งพาแล้วโดนชักจูงจากสถาบันอื่นๆก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะแต่ละครอบครัวก็พื้นเพมาไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เราอยากจะฝากถึงแบบเยาวชนไทยแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสถาบันหรือชีวิตมหาลัยอ่ะครับมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของชีวิตจริงๆนะเดี๋ยวมันจะต้องมีพาร์ทการทำงานพาร์ทการเป็นเจ้าของกิจการพาร์ทการเป็นเจ้าของธุรกิจพาร์ทเป็นครอบครัวคือมันจะมีอะไรยาวไปจากนั้นอีกเพราะฉะนั้นอยากให้นึกถึงระยะยาวกับอนาคตมากกว่าระ

0: ซลล์
1: ครับแล้วทำยังไง
0: ขึ้นบ้านแต่มัน
2: อุ้ยโหแล้วบอกไม่โหด
1: ตีลังฟันแทงเคยแล้วมันเคยทำกูลองแล้ว
0: แต่เอาจริงป่ะตอนเด็กตอนเด็กตูเคยถ้าตอนเด็กตูเคยตกเพื่อนนะ
2: จริงเหรอ
0: ตูเคยตกเพื่อนตูก็เป็นคนแรงแต่ตกแบบตกแบบ
2: ข้อหาอะไรข้อหาอะไรนะจะตกเรื่อง
0: แย่งหมากฝรั่ง
2: คือแย่งหมากฝรั่งไม่ต่างซื้อจริงเหรอ
0: ไม่ของตูมไม่ใช่พี่ชาวมันเป็นเรื่องมากเมื่อก่อนมันจะมีฝรั่งทุกคนทานป่ะที่มันเป็นลูกกลมๆสีๆอ่ะที่มันเคี้ยวแล้วมันจะเป่าเยอะๆอ่ะ
2: บับเบิ้ลกัมบับเบิ้ลกัม
0: บับเบิ้ลกัมมาเครื่องสีสีอ่ะแกคุณซื้อมา5อันด้วยมันกินกันหมดหรือโกรธมากตบ
2: อ่าหรอ
1: วายใช้ความรุนแรง
0: แต่ตบไม่ได้ตบแรงถ้าตบแบบ
1: โอ้โหนี่ก็แรงแล้วจ้า
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: หนูจ๋ามือมือต้องไปลาน
0: นะถ้าตบแค่นี้แรงเธออยู่เทนไม่ได
2: ้งงมากแล้วตบหลังเรียนมั้ยหรือว่าตบในห้องเลย
0: ในห้อง
2: อ๋อในห้องแค่ตีในห้อง
0: ตีในห้องแบบถ้าไม่เธอทำอย่างนี
3: ้ไม่นิยมให้เยาวชนใช้ความรุนแรงนะฮ
0: ะ
3: เรามีโซเชียลมีเดียเราไปแบบเราไปเก่งกันในโซเชียลมีเดียดีกว่า
2: ไปกดดันทางนู้น
3: เฮ้ยมาตูมข่าวต่อไปเล่าหน่อยดิ
0: มาตูมอะไรนะเดือนหน้าได้ดูรายการมาตูมที่11มาตูม18ตุลาคมนะครับมันที่11
2: อ
0: ะไรมีอะไร
3: นี่ไงที่มีคนมาฉีดฟิลเลอร
0: ์คือฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดน้องชาย
3: เออ
0: วันนี้คือต้องบอกงี้ก่อนข่าวนี้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังแต่อย่างใดเพราะมีผู้เสียชีวิตเน
3: า
0: ะ
3: เขาเป็นอินฟูป่ะ
0: เป็นอินฟูต่างชาติครับคือจริงๆอ่ะการฉีดเพิ่มขนาดน้องชายเนี่ยจริงๆนิยมในหมู่เด็กช่างเลยนะไม่จริง
2: ๆอ๋อเหรอ
0: จริง
2: ๆ
0: เพื่อนตรง
2: ประสบการณ์ที่เจอมา
0: สถิติเพื่อนตรงที่เป็นเด็กช่างอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีนะ
2: เพิ่มขนาดเหรอ
0: เออ
2: แล้วมันเพิ่มไม่จริงไหม
0: มันเพิ่มจริงคืออ่ะพี่สองคนอาจจะไม่ได้เคยทดลองทาย
2: โอเคไม่มาตูมอันนี้คือเราไม่ได้ทะลึ่งนะ
0: อ
2: ันนี้คือทางวิชาการหรือว่าประสบการณ์ที่แบบมาตูมอาจจะเคยเจอมาหรือว่าอาจจะมีเพื่อนที่เคยแบบทำแบบนี้อยู
0: ่มาตูมอาจจะเคยได้ยินมา
2: ก็คือ
0: เพิ่มอย่าใช้คำว่าตูมจะเคยเจอได้ไหม
2: เพิ่มขนาดให้
3: อย่าใช้ผมว่าอย่าใช้คำว่าเคยได้ยินผมว่าคุณเคยหรอก
2: เพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มให้น้องมีมิติครับคุณวินนี่อินโทรเวิร์ตจริงๆไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะสมมติว่าของ
2: เดิม
0: ของผู้ชายเราเนี่ยมันจะมีสองเซกชันด้วยกันคือเซกชันแกนกลางในกับเซกชันรอบนอกถูกต้องไห
3: ม
0: การเพิ่มขนาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณอะไปฉีดถ
3: ึงแกนข้างในแกนข้างใน
0: แต่คุณอะไปฉีดเหมือนสารเหลวต่างๆอะเพิ่มองค์รอบนอกเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง
2: ก็คือเพิ่มเปลือกประมาณนั้นเพิ่มบริเวณรอบเปลือก
0: ใช
3: ่ให้น้องแบบอ้วนขึ้น
0: ใช่ซึ่งมันอาจจะฉีดตั้งแต่จากปลายเข้าหรือจากคนขึ้นได้หมด
3: แล้วแต่เทคนิค
0: เพราะฉะนั้นเทคนิคหมอ
2: สมมติพี่ข้าว49พี่อยากเพิ่มเป็น52 52
0: 53ไม่มี52
2: มี52พี่ก็ไปฉีดฟิลเลอร์ได
0: ้ถูกต้องคร
2: ับ ให้มันไม่
0: ถูกต้องครับแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางแล้ววัดรอบมันก็จะกลายเป็นเท่ากับคนที่มี52
2: ถ้า52เลย
0: แต่ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงอ่ะจะเคยกินมีป้ามีไส้กรอกเซเว่น
3: ที่มันอยู่ในขนมปัง
0: เออที่มันแบบจะเป็นขนมปังห่อ
3: มีไส้กรอกแล้วก็มีตัวของขนมปังเนี่ยห่อเข้าไป
0: ซึ่งอันเนี้ยเราพูดให้เข้าใจสตรัคเจอร์ของธุรกิจนี้ก่อนว่ามันมีจริงๆนะของคนที่รับฉีดแต่ตรงรู้สึกว่ามันยังน่าจะแบบผิดกฎหมายไม่ถึงว่าไม่ได้พับลิกขนาดนั้นอาจจะต้องเป็นคลินิกนิรนามที่เขารับทำอย่างนี้หรือเปล่
2: า
0: ส่วนใหญ่อ่ะพอมันหายากอ่ะเยาวชนหรือคนที่ไม่มีข้อมูลพวกนี้จะนิยมฉีดกันเองและเกิดอันตรายเน่าบ้างถึงขั้นเสียชีวิตหรือต้องตัดทิ้งก็มี
2: และสารนี้อาจการใช้ฉีดไปก็คือฟิลเลอร์หรือว่าเป็นอะไรที่มันเตือน
0: ส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดของไม่ดีคือน้ำมันเลย
2: น้ำมัน
0: หรอใช่เป็นของไม่ดีเลยมันมีหมดเลยครับ
3: ซึ่งเคส
2: ไอ้ซึ่งจริงๆน้ำมันมะกอกใช้ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้แต่เขาก็ใช้กัน
2: พินิซิลินได้
0: มันจริงๆมันจริงๆไม่ควรมีอะไรไปทำตรงนั้นด้วยซ้ำ
2: อ่ะแต่ปกติแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะเพิ่มขนาด
0: คืออันเนี้ยมันที่อันเนี้ยมันเป็นข่าวเพราะว่าอินฟูต่างชาติคนเนี้ยเขามาทำแล้วมาเสียชีวิตในบ้านเรา
3: ครับ
0: มันอยู่ในไทยคือเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับเขาบอกว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.เนี่ยและก็กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพหรือสบส.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการตรวจพบคลินิกใช้ฟิลเลอร์ผิดประเภทแล้วก็ไปฉีดเพิ่มขนาดน้องชายให้อินฟูต่างชาติจนเสียชีวิตคร
3: ับ
0: เป็นอินฟูอายุ43ปีมาเสียชีวิตจากเคสเนี้ยในไทยโดยมีการรายงานผลชันสูตรระบุว่าเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดครับภายหลังเข้ารับบริการฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดไฮยาลูรอนไฮยาลู

0: ลอนเนี่ยไฮยาลูรอนเนี่ยมันจะเป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว
1: ตัวอย่างเราเคยได้ยินเหรอ
0: ไฮยาลูรอนเนี่ยจะมีหลายประเภทถ้าเกิดเป็นประเภทใหญ่ๆมันจะแบ่งเป็น4ประเภทขนาดโมเลกุลของมันที่อยู่ในชั้นโมเลกุลผิวจะอยู่ประมาณ 1-2 ประเภทที่จะลงไปได้ลึกถึงนั้นน่ะแต่อันนี้คือฉีดเข้าไปอ่ะน่าจะเป็นแบบชั้นลึกสุดอ
1: ัน
0: นี้คือไฮยาลูรอนิกแอซิดที่คุณได้ยินมาซึ่งมันเป็นการเพิ่มสามารถเพิ่มความอิ่มฟูให้กับผิวได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงสกินแคร์ไฮยาลูรอนเพิ่มอิ่มฟูเพิ่มความมอยที่กับผิวแต่ถ้าเกิดนำไปฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายอ่ะมันสามารถนิยมทำได้เหมือนกันในเชิงการแพทย
1: ์
0: ซึ่งอย.ได้ร่วมกับสปส.และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าวพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารเติมเต็มกลุ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับหรือ HAผสมไปกับยาชาซึ่งมันไม่ตรงกับข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์ที่รับการอนุญาตจากอย.เลยโดยผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์จะเป็นเครื่องมือแพทย์มีข้อบ่งใช้สำหรับการฉีดเพื่อรักษาร่องลึกหรือปรับรูปหน้าเท่านั้นเช่นตุ่มทำมาหมดแล้วฟิลเลอร์ลองแก้มตุ่มทำมาแล้วลองแก้มปากเป็นต้นตุ่มทำมาหมดแล้วฟิลเลอร์ปากตุ่มก็ฟิลเลอร์
1: เติมให้เต็ม
0: ใช่ตุ่มฟิลเลอร์ลองแก้มลองน้ำหมากปากใต้ตาขมับทำมาหมดแล้วทุกฟิลเลอร์เราเลยรู้ค่อนข้างที่จะเกลียดเลิฟฟิลนะครับซึ่งเขาบอกว่าการนำฟิลเลอร์ไปฉีดตามร่องแก้มปากหัตถการต่างๆเนี่ยมันเป็นการแบบฉีดตามหลักทั่วไปในคลินิกแต่การนำไปฉีดเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายเนี่ยจึงเป็นการใช้นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่ได้รับอนุมัติจากอย.นะคร
1: ับนอกเหนือนะ
0: อันนี้คือผิดกฎหมายแล้วไงถึงบอกแล้วว่ามันไม่ได
1: ้
0: ซึ่งมันมีความเสี่ยงต่อผู้รับบริการเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยหรือว่าพูดง่ายๆตรงอวัยวะเพศชายครับมันมีเส้นเลือดฝอยเยอะมากที่ชาวเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เราอะอวัยวะเพศแข็งตัวได้จากอะไรจากเส้นเลือดนะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้นึกถึงเรื่องที่มันกระตุ้นที่ทำให้เส้นเลือดแบบว่าขยายตัวมันก็ทำให้เราไม่ต้องแข็งตัว
1: อ
0: ันนี้คือไม่ใช่เรื่องทะลึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องจริงนะ
1: uh-huh.
0: เพราะตรงนั้นตรงนั้นมันจะมีเส้นประสาทกับเส้นเลือดเยอะมากๆ
1: uh-huh.
0: แล้วมีเส้นประสาทที่หนาแน่นด้วยการที่คุณน่ะนำฟิลเลอร์หรือสารเหลวต่างๆหรือให้ยาต่างๆเนี่ยไปฉีดผิดตำแหน่งหรือในปริมาณที่ไม่เหมาะสมครับมันอาจทำให้เส้นเลือดไปอุดตันเนื้อเยื่อตายติดเชื้อเสียชีวิตได้และไม่ใช่เป็นเคสในเคสแรกซึ่งเลขาที่การอย.เขากล่าวย้ำว่าการใช้ฟิลเลอร์เนี่ยมันต้องใช้ตามข้อบ่งใช้วิธีการใช้และปริมาณที่อย.อนุมัติและควรรับบริการจากสถานแบบพยาบาลคลินิกที่ได้รับการอนุมัติมีใบรับรองและแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญและก็ก่อนใช้รับบริการควรตอบแบบสอบถามชื่อผลิตภัณฑ์เลขที่ใบรับแบบจดแจ้งใบรับแจ้งการรายละเอียดข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์และก็หากภายหลังการฉีดฟิลเลอร์มีอาการผิดปกติเช่นปวดบวมแดงผิวซีดคล้ำผิดปกติหายใจติดขัดลำบากเจ็บหน้าอกต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะฟิลเลอร์เกี่ยวข้องกับระบบเลือดเป็นหลัก
1: ถูกต้อง
0: นะครับทางนี้ประชาชนก็ไปตรวจสอบรายละเอียดฟิลเลอร์ที่ตัวเองได้รับฉีดมาไม่ว่าจะเป็นฉีดจากหน้าหรือจากไหนก็ตามนะครับได้ที่ตัวเองหรือก็อย.เช็คอย.ได้เลยที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ครับหรือว่าเลือกหัวข้อตรวจเลขผลิตภัณฑ์หรือค้นหาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หรือผ่านไลน์ได้เนาะมีไลน์แอดไซน์ fda.thai ก็คือ fda ไทยเลือกหัวข้อตรวจเลขผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อความแบบปลอดภัยกับผิวของคุณ
1: ปรึกษาคุณหมอดีที่สุด
0: ไม่ใช่ว่าฟิลเลอร์ผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าฟิลเลอร์ฟีดฉีดไม่ได
1: ้
0: แต่การฉีดโดยเฉพาะฉีดจุดที่เซนซิทีฟแบบนั้นน่
1: ะ
0: ต้องตรวจสอบความปลอดภัยอันดับหนึ่ง
1: ของพี่นี่คือเพิ่มขนาดของพี่ง่ายเลย
2: ยังไงพี่
1: พี่ใส่ถุงยางอนามัย4กล่องเลย
2: โอ้โห
1: ถูกต้อง
2: พี่กล่องนึงมันมี3ชิ้นน่ะ
1: 12ชิ้นใส่ไปเลย
2: มันจะรู้สึกเหรอ
1: โอ้ก็ใหญ่แต่ไม่รู้สึกไง
2: โอ
1: ้อลังการนะ
2: มันจะรัดเกินไปนะฮะ
1: ถูกต้องเบรกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าคู่เดือดแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ข่าวโพส
0: ตูม
1: โอ้นี่อยู่กับหมอตูมนะคู่เดือดมาก
3: ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยดีที่สุดระหว่าง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือน

วันทันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือน

0: ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1.56
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: านะได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดยออย156
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคารและเฮกูตี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: คร
4: ับ คุณตูนนะครับ
6: จ้าจ้าตอนนี้นะฮะเราจะหมดชั่วโมงแล้วเราขอเล่าข่าวละกันเป็นคลิปสนั่นโซเชียลเป็นคลิปที่สาวรับงานโฟนฟาร์มจระเข้ยืนประกบพี่เข้เหมือนพิตตี้จระเข้
4: ช่วงนี้กระสุนประการกำลังเป็นมี
6: ใช่ติ๊กต็อกไวรัลมากกับคลิปบรรยากาศการทำงานโฟนสุดแปลกใหม่นะฟาร์มจระเข้ส่วนสัตว์สมุทรปราการครับเมื่อพิตตี้สาวใจกล้ายืนโพสท่าเคียงข้างจระเข้ตัวใหญ่ริมบ่อแบบไม่หวั่นเนาะจนกลายเป็นไวรัลไปดูคลิปกันไห
4: มมีคลิปด้วย
6: เอาคลิปให้ทุกคนดูเลย
4: ไปดูฮะ
7: เปิดเจอลูกค้า
8: สำหรับแฟนพันธุ์แท้ยนต์รกรรมสปอร์ตจระเข้ที่ต้องการยกระดับความดุร้ายขึ้นไปอีกขั้นขอนำเสนอฟาร์มจระเข้สมุทรปราการด้วยชิคกี้พายยนต์รกรรมสปอร์ตซาดูนสี่ขาตัวแรง
7: เต็ม
8: เสียงด้วยพละกำลังแรงกัดสูงถึง 1,600 กิโลกรัมแรงฟาดหางและแรงบิดตัวอยู่ที่ 1,200 นิวตันที่มีอัตราเร่ง 7.1 เมตรต่อวินาทีมาพร้อมการออกแบบภายนอกหางใหญ่และมีกล้ามเนื้อขากรรไกรที่แข็งแรงลำตัวมีเกล็ดและแผ่นกระดูกป้องกันและนี่คือหนึ่งในรุ่นที่ฟาร์มภูมิใจอยากให้คุณได้ลองสัมผัสมาเป็นเจ้าของและเข้าชมได้แล้ววันนี้ราคาบัตรเริ่มต้นที่100บาทค่ะ
6: ลดนะหมายถึงว่าขอชมในเรื่องของคอนเทนต
4: ์ครับผม
6: คอนเทนต์ดี
4: มืออ
6: า
4: ชี
6: พแต่ไม่รู้มีกี่คลิปอาจจะเป็นคลิปเดียวแล้วไม่มีแล้วหรือเปล่าเราไม่รู
4: ้มีสิน้องเขาล่าอยู่ก็เราขอล่ากลับมา
7: แต่ตอนแต่คนถ่ายอ่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบยืนอยู่หน้าจระเข้ที่อ้าปากอ่ะตอนแรกคิดว่ายืนใกล้เว้ยสุดท้ายคือยืนไกลแล้วเขาซูมเอา
6: อ๋อใช่แต่แกรู้เปล่าว่าการยืนใกล้แบบนี้สวัสดมาได้นะจระเข้สวัสด
4: ถูกต้องเขาจะฟาดหางได
6: ้แต่ส่วนใหญ่จระเข้ที่เลี้ยงอยู่ในบ่อฟาร์มอย่างเงี้ยเขาก็จะเชื่องระดับหนึ่งด้วยปะเขาจะไม่ได้ดุร้าย
4: ใช่ใช่
6: ถ้าปีเขาอิ่ม
4: ถูกต้อง
6: ถ้าจระเข้จริงๆเป็นสัตว์ที่ไม่อยากยุ่งกับคนนะเว
7: ้ยมีคุณฟังคิดเหมือนผมเลย
6: ทำไมเหมือน
7: AI AI ปะวะไม่ใช่
4: เนาะแต่พรีเซนต์เหมือนแบบพิตตี้แบบพิตตี้มอสเตอร์เข้
7: คือแบบว่าภาษาที่ใช้เหมือน AI มากเลย
6: ฝากรายการอันซีนและโซเชียลเยอะคุณถ่ายอันซีจบไปยังไม่เปิดกล้องเลย
7: เปิดแล้วแต่ว่ายังไม่จบ
6: เฮ้ยบาสไหนอะคิวเช็คคิวอันซี
7: เซเลบบาสคุณเซเลบบาสนี่เขา
6: ถ้าจะมากองโซเชียลเรียร์ต้องมีมาตุ้มไปอันซีนะคะแจ้งไว้ก่อนเลยใจเย็นอะไรรอแกอยู่เมื่อไรจะเก็บคิวขอขอบคุณอัปเกรดผิวใสดูไบแบบอินฟาด้วยสบู่เดลิธนาคารและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อเดี๋ยวพักเบรกเคลียร์คิวสักครู่หนึ่งสิบนาทีกลับมาเจอกันกับพี่แฉ
7: ข่าวเช้า
6: เอาพุท
4: ธตุ้มเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้ามีเรื่องไปนวดด้วย
2: ข่าวเช้า
4: ไปหาใหม่เลย
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าจ็อบดีดีรวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
12: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
13: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
14: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
15: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
16: ก๊อบก๊อบ
15: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเกี๊ยวมัน

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียอินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Expert Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์ธนินทร์บุญประเสริฐครับจับตาการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบปี70โดยเฉพาะมาตรา32เกี่ยวงบองค์กรอิสระสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ้มที่สุดแล้ว
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนปู่นะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์ได้ฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: ละลายกับน้ำสูบ
10: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
11: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันทันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้สนับสนุนโดย
2: สีคุณสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มที่สุดแล้ว
3: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570พิจารณาเป็นวันที่4จับตามาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระรวมทั้งกกต.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสตัวอย่างครับ
4: นายโสพลชาญลำประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้ยกเลิกนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ให้แล้วเสร็จซึ่งเมื่อคืนทางฝ่ายค้านระบุว่าไม่ขัดข้องแต่ขอให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณา2วาระสำคัญเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้และรายงานของกกต.ขณะที่เมื่อคืนทางพรรคฝ่ายค้านเสนอขอนับองค์ประชุมถึง2รอบด้วยเหตุเนื่องจากไม่พอใจจากการที่รัฐบาลพยายามยื้อเวลาอภิปรายงบประมาณของกกต.ในมาตรา32ให้อยู่ในช่วงกลางดึกที่ไม่ค่อยมีคนฟังแล้วด้านนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลปฏิเสธกระแสข่าวที่ฝ่ายค้านระบุกกต.ส่งสัญญาณมายังส.ส.ให้ยืดเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพื่อเป็นการปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายยืนยันไม่มีอย่างนั้นแน่นอนและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นกกต.เป็นองค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสภาก็ไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือควบคุมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเมื่อเวลาประมาณ 2:09 น.และเสร็จสิ้นที่มาตรา26งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมและวันนี้เริ่มการประชุมต่อที่มาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องจับตาการอภิปรายที่มาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระซึ่งรวมถึงงบประมาณของกกต.ด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
3: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวหาพรรค AFD แนวขวาจัดว่าดำเนินนโยบายกวาดล้างชาติพันธุ์หลังพรรคดังกล่าวคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในแคว้นแซกซอนีออนฮอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อชุมชนชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างหน่วยข่าวกรองของสองประเทศอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือ10ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งเกินระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สงครามอิหร่านยกระดับความรุนแรงขึ้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาจะพิจารณาให้อภัยโทษนายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความที่ให้การเป็นพยานยืนยันความผิดของเขาในชั้นศาลและต่อสภาคองเกรสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายในหมู่บ้านที่เกิดโคลนถล่มในมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
6: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทบ FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด S-Fab Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวงานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
2: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: นับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดลิฟธนาคาและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อกลับมายืนต่อแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ข่าวมนุษย์ตูมนะครับ
2: กลับ
1: มาชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะจ๊ะ
2: ล่าสุดเพจ Drama Addict พี่เชาลงแคปชั่นแรงใดในโลกหรือจะสู้แรงโยกของอาตมาม
1: าอีกแล้วเหรอ
2: มาอีกแล้ว
3: แล้วเหรอวงการผ้าเหลือง
2: วงการผ้าเหลืองมาอีกละคุณผู้ฟัง
3: เดี๋ยวเราต้องอ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเขา
1: บอก
3: ไป 10x
1: เขาบอกเป็นเจ้าวาดวัดดังนะที่อยุธยานะ
2: ถูก
1: นะครับแล้วก็
2: มีทั้งคลิปมีทั้งภาพนิ่งเลย
1: มีแบบว่าไปเขตสังวาสกับนะฮะ
2: สิกาน
1: ะแล้วก็จับได
2: ้แรงใดในโลก
1: แล้วก็รวมถึงมีเรื่องราวของยักยอกเงินทอนวัดด้วย92ล้านนะฮะแรกแรกขังหลังหลังแข็งนะครับผมจะมาแน่นอนจริง
2: อ่ะเทนเน็กก่อนไหม
1: เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามข่าววันนี้น่าจะมีข่าวนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามได้นะครับทุกสื่อ
2: ครับ
1: นะครับไปอัปเดตเทนนิสเตอร์3อันดับของเราเช้านี้ดีกว่า
2: เทนนิส3อันดับนะครับอันดับ3คือ Vogue Gala 2026 X น้ำปิงนะครับเช้านี้แฟนๆก็เข้ามาร่วมยินดีนะครับกับน้องน้ำปิงณภัสกรกันนะครับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากค่ายดูมันดีนะฮะที่ได้เข้าไปร่วมงานนะครับ Vogue Gala 2026นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนๆก็ชื่นชมนะฮะเพราะว่าน้องไปในลุคสุดสีดำสุดเนี๊ยบนะครับที่แมทช์พร้อมกับแฝงลูกเล่นนะครับคู่กับเสื้อเชิ้ตตัวด้านในเนี่ยนะครับที่มีดีเทลเป็นผ้าทอสุดประณีตเอาไว้ได้แบบลงตัวมากๆนะครับบวกกับเครื่องประดับสีเงินสุดลักชูได้อย่างลงตัวนะครับหลายคนก็บอกเป็นเสียวเดียวกันว่าโอ้โหลูกนี้สุขุมนุ่มลึกมากสง่างามสมกับแบบความเป็นเจ้าชายหรือท่านทูตหนุ่มเลยทีเดียวใครอยากเห็นลุคนี้นะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับใน Hashtag อันดับ3 Vogue Gala 2026 X น้ำปิงนะครับ
3: ปกติอ่ะเห็นน้ำปิงอ่ะเป็นเด็กแบบแบ๊วๆหน้าหวานหวานหน้าสวยอ่ะเขาหน้าสวย
2: แต่นี่เท่นะ
3: แต่อันเนี้ยคือเหมือนน้องโตขึ้นเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เท่
3: หน้าน้องเริ่มแบบแบบเบบี้เฟสลงอ่ะแล้วเริ่มแบบความแบบดีขึ้นมาก
1: รอบกรอบเริ่ม
3: ชอบหน้าชัดขึ้นเริ่มแบบหล่อ
1: ครับเลย
3: ไปครั้งแรกที่รู้สึกว่าน้ำปิงหล่อปกติเราจะบอกสวยหน้าเขาสวยแล้วก็ยิ้มสวยนี่เขาหล
2: ่อ
3: เออมาว่ะ
1: ละมุนนะ
3: ละมุนละมุนละมุน
1: ครับผม
3: หล่อของดีของไทย
1: ถูกต้อง
3: มาที่อันดับ2อันดับ1นะครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับพี่ก็คือคีย์เวิร์ดอันดับที่2คือ GFO True Money Series นะครับผมหรือว่าอันดับ1ของเราก็คือ True Money Series Tap For You ครับก็แฟนๆของเติ้ลเฟิร์สวันนั่นเองน้อตื่นได้สุดๆหลัง True Money เปิดตัวโปรเจกต์มินิซีรีส์สุดพิเศษที่ทั้งคู่เนี่ยมารับบทมินิในเรื่องวันบทนำในมินิซีรีส์ร่วมกันครับปล่อยคำโปรยชวนฟินว่าหัวใจสั่นเพราะความบังเอิญหรือว่าเธอเป็นแน่นี่แฟนๆต่างแชร์โปสเตอร์แล้วพอพูดกันว่าแค่เห็นโปสเตอร์ก็อดใจรอกันแทบจะไม่ได้เลยแม
2: ่
3: บะเขาเรียกว่าปักหมุดให้พร้อมออกอากาศตอนแรก17กันยานะครับเนี่ย17กันยานี้แล้วนะครับตามไปเสพโมเมนต์ฟินๆกันได้นะครับกับคีย์เวิร์ด TFO True Money Series กับ True Money Series Tap For You นั่นเอง
2: ครับ
3: ตอนนี้เติ้ลเฟิร์สวันก็โอ้โหแรงสุด
2: สุด
3: สุดสุดเหมือนกันไปไหนนี่แต่แบบเติ้ลเฟิร์สวันเติ้ลเฟิร์สวันเลย
1: ใช่แล้ว
3: แล้วก็โปรดักชันของ True Money ก็คิดว่าน่าจะแบบอลังการงานสร้างอยู่นะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอยากมีเติ้ลเฟิร์สวันเป็นของตัวเอง
1: ตามดูตามดู
3: ตามฉันตามน้องดูเขาน้องน้องเขาอยู่น่ารักคุณเขาน่ารักมาก
1: ถูกต้องนะครับผม
3: เคมีดีอะไรดีเขาเป็นคนที่แบบเวลาเล่นอะไรกันอ่ะเหมือนไม่ได้เล่นอ่ะ
1: เหมือนธรรมชาตินะ
3: เหมือนกล้องแอบถ่ายแต่เขาคุยกันเองอ่ะมันอย่างธรรมชาติสมมติเคมีมัน
1: ครับผมนะฮะคราวนี้ก็ไปตามนะทั้งสองเลยเนาะนะครับผมเติ้ลเฟิร์สวันด้วยนะครับแล้วถึงน้ำปิงด้วยนะครับ
2: คร
1: ับผมนี่คือตัวเล็กสาวหน้าของเช้านี้นะฮะไอโฟน18ออกแล้วเหรอออกเมื่อกี้เมื่อเช้าป่ะ
2: เมื่อเช้า
1: พี่คุยกันมันชั่วโมงแรกใช่ไหม
3: ใช่
2: ต่างประเทศจะเข้าไทยคือ
1: ตุลา
2: ตุลา
3: ใช่มันจะมีไอโฟน18ใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่มี19ปีหน้าจะเป็น20
1: โอ้ยทำไมอ่ะ
3: 19ข้ามไปเลยเพราะว่าเหมือนถ้าจะต้องรีบมันผิดนะ20คือปีหน้ามันคือครบรอบ20ปี Apple
1: อ
3: ๋
1: อเหรอก็เลยข้ามไปอ่ะ
3: นะใช่ไหมตรงๆข้อมูลถูกไหมเราลองคอมเมนต์หน่อย
1: คือซื้อ18ไปปีหน้าก็ต้องไป20อีกแล้วอ่ะ
3: น่าจะ
2: อะไรไม่รู้แต่อยากไปดูโออ่ะ
1: ดูโออ่ะ
2: ดูโอไอ้คนดูโออ่ะ
1: นะ2เทเลไบต์ไปเลยพุทธ2เทเลไบต์ไปเลย
2: เอาสีขาว
3: ทำอะไรให้คุณบ้าง
2: ได้ทุกอย่างม
1: ัน
2: ตัวอยากให้ทำอะไรคือได้ทุกอย่าง
3: หล่อ
2: นะฮะ
3: ดีมาก
1: แสนสอง
2: แรงใดในโลกหรือจะแชร์หรือแรงใดในโลกหรือจะสู้แรงโยกของอาตมา
1: ครับผม
2: สักนิดนึงไหม
1: ได้สิ
2: ล่าสุดนะครับวงการพระเหลืองของเราโอ้โหฉาวอีกแล้วนะครับจากพี่หนุ่มอนุวัฒน์โพสต์มานะครับหลวงพ่อเห็นคลิปนึกว่าพระเอก XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX วัดดังอยุธยาเหมือนที่พี่ชาวบอกเลยมีเรื่องฟอกเงินด้วยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มีคลิปมั่วสิกานะฮะเสพเมถุนคากุฏิเลยนะครับซึ่งพี่หนุ่มอนุวัฒน์เนี่ยก็ลงโพสต์ไปล่าสุดเมื่อ21นาทีที่แล้วบอกว่ามีทั้งหลักฐานที่เป็นคลิปภาพมากมายร้อยลีลาทุกซอกทุกมุมในกุฏิฉันบวบกันทุกที่บนโต๊ะอาหารห้องครัว
1: อ
2: าฮะนะครับ
1: ล่าสุดภาพจริงเหรออ
2: ันนี้ภาพจริงๆพี
1: ่โอ้
2: อันนี้คือภาพนะ
1: ในวัดนะในห้องเหรอ
2: ยังไม่รวมคลิปนะพี่ชาว
1: เออน่ามีโต๊ะอาหารอยู่ด้วยจงขึ้นอ่ะ
2: มีทั้งฉันบวบคือฉันทุกที่ในกุฏินะอันนี้นะฮะแล้วก็บนโต๊ะอาหารนะฮะแล้วก็ในห้องครัวด้วยนะครับล่าสุดก็ตำรวจบุกจับนะครับประชาคณะวัดดังอยุธยานะครับเมื่อตอน6โมงนะครับเช้าวันนี้นะฮะชุดสืบสวนบก.ปปป.นะครับได้ลงพื้นที่ที่อยุธยานะครับควบคุมตัวพระวชิรญาณหรือพระครูภาวนาพัทรคุณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะฮะสมณศักดิ์นี่คือเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันนะครับของวัดพุทธไถพ
1: ุ
2: ทธไทยสวรรค์นะครับพระอารามหลวงตามหมายจับข้อหาฟอกเงินแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะก็คือมีหลักฐานทั้งคลิปหลักฐานร้องเรียนนะฮะมีการเสพเมถุนกับฉีกาภายในกุฏินะครับนะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นวัดดังอยู่นะครับเช้าวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการควบคุมไปสอบปากคำต่อไปด้วย
1: เราไปพักนึงเนาะนะฮะนะครับตอนนี้กลับมาแล้ว
2: เช้า
1: ว
2: ันนี้โอ้โห
1: เราไปพักนึงวัดใหญ่วัดหลวงด้วยถูกต้องแล้วนี่เป็นเจ้าวาดด้วยนะฮะโอ้โหที่ยุทธยาไงพุทธไทยสวรรค์
2: พุทธไทยสวรรค์
1: ครับผม
2: นะฮะเป็นวัดดังเลย
1: ครับ
2: อยุธยา
1: ถูกต้อง
2: หลวงพ่อโชตินะ
1: ฟอกเงินด้วยนะฮะกล้าสองล้าน
2: มาตูมเห็นภาพยังมาตูมชะโพกให้มาดูภาพดิ
1: ม
2: ีเนี่ย
1: นี่คืออันนี้ภาพของจริงนะเพราะภายในห้องก็ได้มีกล้องจับติดเลยนะครับอันนี้อยู่โต๊ะอาหารเลยนะครับไม่รู้แผนเราอยู่นะครับแล้วก็มีห้องครัวด้วยเขาบอกมีทุกที
3: ่ท่านติดติ
2: ดอันนี้เช็คหัวเข็มขัดปะ
1: ไหน
2: เน
1: ี่
2: ยภาพที่หลง
1: อืมไหนหัวเข็มขัด
2: เนี่ย
1: ไม่น่าใช่นะ
2: เออหรอ
1: เออนี่ผู้หญิงเหรอ
2: ผู้หญิง
1: เออ
2: สีกาที่ล่ะ
1: ครับ
3: ต้องก็เป็นภาพที่แบบผู้หญิงคนนึงนั่งแล้วก็เปิดกระโปรงให้กับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์นะครับ
1: พระสงฆ์จ้ะ
3: สุภาพบุรุษแต่งกายเป็นพระสงฆ์
1: พระสงฆ์จริงๆโอ้เขาไปอ่านคอมเมนต์นี่ก็นำเลยตาใต้ลงเท่นะฮะ
2: เขาเออมีเรื่องฟอกเงินด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: พี่ชาว
1: มีเรื่องฟอกเงินด้วย
2: เหยียบร้อยล้านเลยใช่ไหมฮะ
1: 90 กว่าล้านนะครับ
3: ก็ถือเป็น
1: วัดใหญ่วัดหลวงอะ
3: แค่หลวงพี่ยักษ์ยิ้
1: ม
3: ต้นยิ้มก็สไลด์ด้วย
2: อ่านคอมเมนต์แล้วบางทีมัน
3: แค่หลวงพี่ยักษ์ยิ้มต้นยิ้มก็แค่สไลด์ด้วย
2: สีกาหรือสีเกย
1: ์เออมาครับผม
3: เหรียญที่ออกได้แก่
2: เหรียญอะไร
3: แบบมีอะไรอ่ะมีอะไรอีกอ่ะเออเงินร่วมทำบุญบริจาคอะไรเยอะกล่าวไม่ลงแล้วนะ
1: ครับผม
3: สวัสดีค่ะสีกาก๊อฟสอง
1: กระทะทำแดงก็แค่เครื่องครัว
3: หัวอันนี้คอมเมนต์แรงมาก
1: ครับผม
3: ชุดเหลืองเด้าหน่อย
1: โอ้โหนะกลับมาแล้ววงการพระเหลืองนะฮะแผ่ไปพักนึง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าตอนนี้ในยุคปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลืออยู
2: ่ไม่เนาะนี
1: ่ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดหรือก็พระแบบว่าเสพยาแล้วก็มั่วสีกาก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง
2: นี่คือตัวหัวเลยอ่ะ
1: อืมใช่ครับ
2: คือแบบบนสุดแล้วอ่ะนึกออกไหม
1: ถูกต้องนะฮะน่าเป็นพระพระแบบอาจจะเป็นแบบว่าราชคณะหรือเปล่าอย่าง
3: น
1: ี้
3: เขาเป็นใครอ่ะตุ้มจะถามหน่อยอันนี้แบบเราไม่ได้ตื่นเต้นกับข่าวอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่ามันเกิดเรื่องราวใหญ่โตมากๆตั้งแต่วัดพระบาทน้ำพุยันเป็นแบบวัดไผ่วัดไผ่เรือ แล้วเขาวัดไ
1: ผ่วัดไร่ขิง
3: โอ้วัดไร่ขิงเขาครับ
1: ครับ
3: ตั้งแต่วัดพระบาทน้ำพุยันวัดไร่ขิงเราเดินเกณฑ์ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าข่าวนี้มันไม่ได้แบบ คนไม่ได้แบบรู้สึกแบบเป็นเรื่องใหญ่หรือหากาเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องโจ๊กมากกว่าแต่วันนี้อยากจะมาถามในมุมของข้อกฎหมายว่าถ้าผิดติดตัวไปถึงแล้วว่าทำอะไรเขาหรอเขาต้องโดนศึก
2: ถ้าผิดในแง่ของการเสพเมถุนเนี่ยก็คือศึก
3: อ่ะศึกแล้วไงศึกเงียบๆไปแล้วก็กลับมาได้อีกไหม
4: ไม่ได้แล้ว
2: ใครบอก
4: ตามปกติแล้วคือไม่ได้แล้วไง
3: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ได้เราจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้หลบไปอีกวันหนึ่งแล้วไปทำแบบนี
4: ้อ่ะก็ต้องถาม
3: เพราะไม่มีผลต่อกฎหมายเขาไม่ได้ติดคุกในประเทศนี้
4: เขาไม่ติดคุกเพราะว่าอาบัติปราชิกไงนะครับผมแต่ด้วยคืออาบัติปราชิกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้อีกนะครับผมแต่บ้านเราเนี่ยก็ยังมีแอบทำกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำนักสงฆ์ก็ต้องเป็นคนที่จะตามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีแบบไว้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วคือเสพเมถุนเนี่ยจริงก็ต้องอาบัติปราชิกถูกต้องนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าไปทำเกี่ยวกับคดีอาญาอันนั้นเนี่ยต้องศึกแล้วก็ไปติดคุกอันนั้นคือต้องว่าความตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับ
3: นี่ไงรายละเอียดตามพระธรรมวินัยและกฎหมายเขามีบอกไว้ในทาง AI เอานะเขาบอกว่าฐานะทางวินัยคือการเสพเมถุนหรือมีเพศสัมพันธ์เป็นความผิดหนักที่สุดในพุทธศาสนาที่เรียกว่าปราชิกนะครับซ
4: ึ่
3: งทำให้ขาดจากความเป็นพระทันทีโดยไม่ต้องรอสอบสวนคือต้องจับผิดทันทีแล้วก็การกลับมาบวชซ้ำเนี่ยผู้ที่เคยต้องอาบัติปราชิกแล้วล่ะออกไปจะถือว่าเป็นผู้ที่มีมนทินและไม่สามารถกลับมาอุปสมบทใหม่ได้อีกหากฝ่าฝืนจะมาบวชใหม่จะถือว่าเป็นการปกปิดอาบัติและหลอกลวงคณะสงฆ์ครับซ
4: ึ่
3: งโทษทางกฎหมายไทยคือทางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พ.ศ. 2535มาตรา44ระบุว่าผู้ใดต้องปราชิกแล้วลอบมารับอุปสมบทใหม่โดยปกปิดความจริงและทำเพื่อมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
2: อันนี้คือสำหรับคนที่ทำผิดไปแล้วแล้วก
3: ็แอบ
2: กลับศึกไปแล้วแล้ว
3: แต่ถ้าเกิดคนทำผิดแล้วโดนเอาออกเลยก็คือไม่โดนอะไรเลย
2: ไม่โดนเลย
4: ไม่โดนเลยแต่ห้ามกลับมาบวชอีก
3: ปุ้ยตื่นเต้นจัง
4: สมมติว่าหลอกเงินได้เห็นถามว่ากลับมาบวช
3: สมมติว่าหลอกคนเงินไปได้ร้อยล้านสมมติว่าหลอกคนเข้ากระเป๋าตัวเองไปได้ร้อยล้าน
4: อันนั้นมีความผิดนะอันนั้นมีความผิดนะ
2: ยักยอก
4: ยักยอกนะเพราะว่าถือว่าเขาเป็น
2: แยกกัน
4: เพราะว่าสงฆ์
2: นั้นคือจริต
4: เป็น157เจ้าที่รัฐนะ
3: แล้วสมมติว่าตุ้มเป็นเจ้าอาวาสแล้วตุ้มทำความผิดเสร็จในที
4: ่
3: แล้วตุ้มมีเงินจากญาติโยมบริจาคเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยแบบด้วยความศรัทธ
4: า
3: 50ล้านต
4: ุ
3: ้มโดนจับศึก50ล้านตุ้มก็ได้ใช
2: ้ต้องตรวจสอบ
4: ใช่
2: ต้องตรวจสอบ
4: ว่าเป็นสินส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือว่าเป็นทรัพย์สิน
3: สมมติเป็นสินส่วนบุคคลสมมติเป็นสินส่วนบุคคลจริงๆไม่เกี่ยวกับว่า
4: ญาติโยมบริจาคให้เป็นชื่อหลวงพี่มาตูมเลย
3: ขอเลขบัญชีหลวงพี่หนูอยากโอนให้หลวงพี
4: ่ตรวจสอบเลยตรวจสอบว่าท่านรู้ว่ามันได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจจากเหล่าบรรดาญาติโยมที่โอนให้หลวงพี่ม
3: า
4: ตูมจริงๆเป็นสินส่วนบุคคล
3: สมมติเป็นสินส่วนบุคคล
4: เป็นทรัพย์ส่วนบุคคล
3: เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลแล้วตูมได้มาแล้วถ
4: ู
3: กไหมตูมได้มาแล้ว
4: ถูก
3: ตูมโดนจับปราชิกตูมโดนจับถูกเงินนั้นตูมก็มีสิทธิ์ใช้ตามกฎหมาย
4: ถูกต้อง
3: ถ้าตูมมีเงินในบัญชี50ล้านจากการทำอาชีพพระแล้วตูมโดนจับได้ว่าตูมทำผิดกฎในการเสพเมถุนโทษทางกฎหมายทำไมตูมไม่ได้เลยแล้วตูมจะอยากกลับมาบวชทำไมเมื่อตูมมีเงิน50ล้าน
2: จริงๆแล้วมันต้อง
3: ถูกปะ
2: ตกเป็นเงินของวัดนะ
3: ถูกไหมคือตอนนั้นน่ะตามกฎหมายแล้วว่าคุณได้เงินนี้มาจากการที่มีญาติโยม
4: ตัดมามือนั้นมึงก็มาถามกูก็ไม่ใช่มาถามหมีอยู่ดีๆเอาเรื่องบุญเรื่องวัด
2: ไม่พารับเงินไม่ได้ไม่ใช่หรออ
4: ้าวเสิร์ฟสิมันต้องน้ำท่วม
3: พารับปัจจัยไม่ได้แต่ทุกวันนี้ฉันเห็นไงพี่ต้องไปถวายให้เจ้าอาวาสเขียนชื่อเลยเนี่ยพระครูบาใส่ซองรวบรวมมาจากชาวบ้านแสนสองแสนเนี่ยให้ครูบาลงเตะของให้หน่อยลงดูดวงหน่อยอยากรู้ว่าเนี่ยเป็นทรัพย์สินของท่านโดยตรงแล้วถ้าเกิดเรามาตรวจสอบทีหลังว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านเสพเมถุนมาตลอดอะเงินจะถูกยึดหรือไม่ตามกฎหมาย
4: ไม่นะ
3: เห็นไหมล่ะ
4: เพราะว่าถวายโดยตรงให้กับพระก็น่าจะเป็นของพระหรือเปล่า
3: เห็นปะล่ะ
4: นะฮะ
2: อันเนี้ยคือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยถามว่ารับเงินทองได้ไหมถ้าพระวินัยเกี่ยวกับเงินเนี่ยคือห้ามนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติว่าห้ามภิกษุรับเงินรับทองนะฮะโทษนี่คือถ้าเกิดว่ารับผิดเนี่ยรับมาเนี่ยคือผิดในการแบบอาบัติเลยนะฮะในหมวดของนิสสัคคิยะปาจิตตีนะครับซึ่งแปลว่าอาบัติที่จะต้องสละสิ่งของออกไปถ้ารับมา
4: โดยปกติแล้วแต่ก็มีแต่ก็ส่วนใหญ่ก็มอบให้กับแบบท่านโดยตรงก็มีเยอะนะพุทธ
3: ใช่เป็นเงินสดด้วย
4: ใช่แล้วก็ท่านก็รับ ปกตินะ
3: รับใส่พานเลยสมมติว่าไปถวายที่กุฏิท่านคนเดียวไม่เกี่ยวกับวัดเลยมันมี
4: โอ้โหอย่างนี้แบบ
3: มันมีไงที่ถามเพราะว่าเคยเห็น
4: แกฉันเหนื่อยไปเกณฑ์จะขึ้น
3: ถูกปะล่ะ
4: อืม
3: อ่ะ
4: ยังไง
3: เนี่ยมันแปลก
4: โทรหามหาหมีไหม
3: โอ้เพราะไม่งั้นอ่ะสมมติว่าตุ้มเป็นมิจฉาตุ้มแค่ทำตัวให้คนเริ่มใส่บริจาคให้เราเขาเยอะๆๆๆๆๆใช่ไหมแล้วก็ทำผิดกฎแล้วก็ออกแล้วก็เงินไปขายจบก็ได้เลย
4: อืมแต่วัด
3: เพราะฉันมั่นใจมากว่าในประเทศไทยเราอ่ะเงินสะพัดอยู่ที่วัดเงินสะพัด
4: แหล่งที่วัดเนาะถูกต้อง
3: สาธุใช่วัดดีๆมีบอกเลยส่งดีๆส่งที่น่าศรัทธามีและมีเยอะกว่าส่งที่ไม่น่าศรัทธาแต่ไม่ใช่หมายความว่าพวกมาศาสนาจะมาแฝงตัวไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มีที่มันออกมาเยอะๆๆไม่ใช่ศาสนาเสื่อมลงครับแต่เราเข้าถึงเขาง่ายขึ้นเรามีโซเชียลตอนยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มี iPhone อาจจะมีอะไรแบบนี้แต่เราไม่รู้ก็ได
4: ้
3: แต่วันนี้เรารู้เพราะไม่มีโซเชียลมันมีภาพหรือมีวงจรปิดมันมีดิจิตอลกูชินต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าศาสนามันเสื่อมลงแต่การเข้าถึงของคนแล้วก็การปกปิดความลับของคนพวกนี้มาศาสนามันถูกเผยแพร่และเปิดโปงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นศาสนายังคงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนควรจะรักษาและก็บำรุงไว้ตุ้มเป็นชาวพุทธตุ้มก็อยากบำรุงศาสนาโดยการตั้งคำถามว่าในกรณีที่สงศรัทธาและมีคนศรัทธาเขาตอนที่เขายังเป็นพระอยู่แล้วโอนให้เขาส่วนตัวหรือเงินเข้าเขาส่วนตัวเข้าย่ามเขาส่วนตัวไม่จำเป็นต้องแบ่งให้วัดตามกฎหมายแล้วถ้าเกิดเขาทำผิดในสงฆ์โดนสึกออกไปแล้วเขามีสิทธิ์ได้ใช้เงินนั้นเต็มๆเลยหรือไม่นี่คือคำถาม
4: ม
3: ี
4: ส
3: ิ
4: ทธิ
3: ์มันก็ไม่แฝง
4: เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านวิญญาณวัดก่อนไงแล้วก็ไม่ได้ผ่านกรรมการวัดแล้วก็ไม่ได้เป็นบัญชีที่วัดด้วยบัญชีชื่อวัด
2: อะตะไว้ก่อนนะเรื่องน
4: ี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
3: ตะเลยเหร
4: อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือพระที่บางทีเนี่ยเขาก่อนที่จะบวชเนี่ยเขาอาจจะมีทรัพย์สินก่อนที่จะบวชเนี่ยแบบมีอยู่แล้วเขาก็จะมีของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็คือญาติโยมที่มาเหมือนที่น้องมะตูม
3: เขามีอยู่แล้วแต่สมมติว่าเขาบวชมา10ปีเงินที่มีอยู่แล้วอาจจะหมดแต่เงินที่เพิ่มมาใหม่จากญาติโยมอ่ะ
4: ญาติโยมก็เต็มใจที่จะมอบ
3: ใช่ญาติโยมเต็มใจที่จะให้เพราะอะไรเพราะคุณเป็นพระสงฆ์ที่น่าเลื่อมใสเคารพบูชาแต่หลังบ้านคุณทำตัวผิดเสพเมถุนเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมเหมือนถูกหลอกปะนี่คือมิจฉาชีพที่หลอกปะเหมือนคุณเอาของเก๋มาขายแล้วบอกว่าของนี้คือของแบรนด์จริงอ
2: ่
3: ะ
2: พี่เก๋เหรอ
4: แต่โดยพระธรรมวินัยแล้วก็คืออาตมาไม่รับเงินสดอาตมาไม่รับเงินถ้าสมมติว่าพระบอกแบบนี้เนี่ยบอกว่าโยมจะถวายให้อาตมาแต่อาตมาโดยพระธรรมวินัยโดยปกติแล้วเนี่ยสงฆ์เนี่ยเขาห้ามรับเงินถูกไหม
3: ใช่ห้ามแต่ถามว่ามีไหมมีสงฆ์มีบัญชีธนาคารไหมล่ะ
4: มีสิ
3: เคยเห็นพระสงฆ์ไปต่อคิวในธนาคารปะล่ะก็เคยเห็นถูกไหมอ้าวทำไมไม่ใช้บัญชีวัดทำไมถึงมาใช้บัญชีส่วนตัวล่ะตั้งข้อสงสัยได้เหมือนกันสงฆ์ไม่มีสิทธิ์หรอตามกฎหมายอะทำไมที่โดนจับเนี่ยทำไมถึงมีเป็นชื่อเจ้าของที่เลยอะเพราะสงฆ์ตามกฎหมายเขายังคงเป็นประชาชนบุคคลทั่วไปถูกต้องไหมพี่เพราะนั่นเลยอยากถามว่าในกรณีนี้ข้อกฎหมายมันไม่ซับพอร์ตหรอว่าคุณเป็นสงฆ์คุณมีเงินเท่าไหร่พอคุณทำผิดวินัยสงฆ์มาเงินนั้นอ่ะควรจะถูกตรวจสอบและถูกสิทธิ์ต่อให้เป็นเงินเดือน
2: อ
3: ือ
2: ฮึอันนี้คือข้อมูลทางกฎหมายถ้าข้อมูลทางกฎหมายเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1623เนี่ยทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศเนี่ยนะจะต้องตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระรูปนั้นเมื่อมรณภาพเว้นแต่จะได้จำหน่ายไประหว่างระหว่างชีวิตหรือทำพินัยกรรม
4: เสียชีวิตเนี้ยเหรอ
3: แต่ผมไม่จบไปนั่งหงกระแส
4: ครับผม
3: ต้องไปทุกเดือนเลยเหรอเอาเป็นรายการที่ต้องไปทุกเดือนเหรอ
2: เรื่องหนุ่มที่ไปร้องสายใหม่ยังไม่ได้เล่าเลยอ่ะ
3: อันนี้ไงต้องให้พี่ชาวเล่าข่าวนี
4: ้ร้านนวดดังวังหินเหรอ
3: เบรก
4: เดี๋ยวเบรกก่อนละกันก็การมายังอ่ะมาแล้วนะฮะ
3: เดี๋ยวก่อนเขาก็เตรียมการเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็
4: แป๊บแป๊บนะครับเดี๋ยวกลับมาคู่เดียวกับแฉ
2: ข่าวเช้า
4: แฉโ
3: พสต์ตุ๊ด
4: โอ้โห
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีมเอียดเต็มร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
5: ดีนะ
1: ดีแต่เกิ
5: ดดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
1: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
5: ต้องดีนะ
3: ดีนะ
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
9: กลับมายืนต่อแฉ
10: ข่าวเช้าครับ
9: ครับคุณตูมนะฮะ
10: ครับ
9: แน่นอนครับเบรกนี้คุณรัชการมาแล้ววันนี
10: ้ครับ
9: นะครับผมขอแจ้งสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับพี่ชอบพี่ปุ้ยพี่ตูม
10: สวัสดีครับ
12: สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ
9: วันนี้มีเรื่องอะไรเน
12: ี่ยวันนี้4เรื่องครับ3เรื่องในโรงภาพยนตร์และซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์มีเรื่องมาแนะนำ
13: มีหนังไทยมั้ย
12: ครับผม
13: มีหนังไทยป่ะ
12: มีหนังกติก
13: เอ๊ะไม่ใ
12: ช่อาทิตย์นี้ยังไม่มีหนังไทยเดี๋ยวรอฮะสัปดาห์หน้ามาแน่นอน
9: มีบัตรฝากมั้ยวันน
12: ี้แน่นอนสัปดาห์นี้บัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex นะครับ
9: ครับผม
12: 5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่งเหมือนเดิมดูเรื่องไหนรอบไหนสาขาไหนก็ได
9: ้คำถามถามว่า
12: ครับผมเอาเลยจริงๆเหรอ
9: โหพี่โถต้องชั่วโมงแบบนี้ตั้งตัวไม่ทันหรอก
12: อ้าวสัปดาห์นี้ครับถามจากหนังไฮไลท์เรื่องแรก
9: ครับผม
12: เราจะมากับหนังเกาหลีฟอร์มยักษ
13: ์
12: ที่ชื่อเรื่องว่าฮุกครับ
9: โอเค
12: หนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังเกาหลีที่ใช้ทุนสร้างสูงสุดตลอดการของเกาหลีด้วย
9: ครับผม
12: กำกับโดยผู้กำกับคนหนึ่งที่ชื่อว่านาฮงจิน
9: เราไปรีวิวเรื่องนี้ก่อน
12: ครับผม
9: เพราะถามเรื่องนี้ใช่ไหม
12: อ๋อจะให้เล่าก่อนใช่ไหม
9: เล่าก่อนนี
12: ้
9: เล่าเสร็จแล้วจะคำถาม
12: โอเคโอเคเรื่องนี้ครับคือภาพยนตร์เรื่องโฮปครับเป็นงานของนาฮงจินพูดถึงชื่อนี้เนี่ยคนไทยอาจจะคุ้นๆแต่ว่าคนไทยเนี่ยเคยดูหนังที่เขาเขียนบทแน่นอนนั่นคือร่างทรงเขาเคยมาร่วมงานกับ GDS ในหนังร่วมสร้างมาแล้วตอนนั้นคุณพี่โต้งบรรจงร่างทรงเนี่ยคุณนาฮงจินเนี่ยเขาเขียนบทแล้วก็ดูด้วย
9: อ๋อเหรอ
12: เออแต่ว่าที่เกาหลีครับจะรู้จักเขาจาก The Chaser The Yellow Sea แล้วก็หนึ่งในหนังสยองขวัญที่ได้รับคำชมเยอะสุดเกาหลีชื่อเรื่องว่า The Wailing ล่าสุดเขากลับมากับเรื่องนี้ครับเป็นหนังแอคชั่นไซไฟเอเลี่ยนบุกโลกโอ้โหและใช้ทุนสร้างสูงของเกาหลีด้วยพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงยุค80ครับในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะหมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ในเขตยินซีเป็นเขตที่ไม่มีทหารเพราะว่าอยู่ติดชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพราะนั้นหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ที่หมู่บ้านนี้พี่ชาวก็จะอยู่ด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าอาจจะมีโอกาสที่อีกฝั่งนึงเขาจะลุกรานมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เข้ามาลุกรานในเหตุการณ์หนึ่งเรื่องนี้กลับไม่ใช่ทหารจากเกาหลี
9: ครับผม
12: แต่เป็นสิ่งมีชีวิตจากจีน
9: โอ้โห
12: โอ้โหหนังก็มีพระเอกครับควางจองมินคนนี้เนี่ยรุ่นใหญ่มากจากเวทเทอรานจากโอทูมายฟาเตอร์จากหลายเรื่องเนี่ยได้เป็นตำรวจเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยที่ต้องพยายามปกป้องชาวบ้านจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวแล้วก็มีโจอึนซองครับพระเอกจากสปินแฮปเปนอินบาลีมูฟวิ่งโหหลายเรื่องเดอะคลาสสิกเนี่ยฮะก็มาเล่นเป็นหนึ่งในกลุ่มในการที่เข้าไปในป่าเพื่อจะไปตามล่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกปรากฏว่ากลับโดนตามล่าซะเองเรื่องนี้คือเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่1ก็คือทำเงินผสมไทยที่เกาหลีไปแล้วแล้วก็2เนี่ยก่อนที่จะเข้าโรงเนี่ยไปที่เทศกาลหนังเมืองคานมาก่อนไปชิงรางวัลใหญ่สุดอย่างปาล์มทองคำมาแล้วด้วยเพราะนั้นดีกรีเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่ธรรมดาแล้วความพีคก็คือว่าเป็นหนังเกาหลีตะเกียบผมไล่ชื่อพวกนักแสดงเกาหลีไปอ่ะมีนักแสดงฮอลลีวูดมาเล่นด้วย
9: มี
12: ไมเคิลฟาสเบนเดอร์ครับจากโคมิทิอุสมีอลิเซวิกันเดอร์จากเดอะแดนนิชเกิลซึ่งตอนแรกผมก็ดูเล่นเป็นอะไรวะในตัวอย่างหรืออะไรไม่มีเลยปรากฏว่าอ๋อเล่นเป็นเอเลี่ยน ก็คือว่าเขาเอานักแสดงฮอลลีวูดอะมาถ่ายด้วยเทคนิคแบบอวตารโมชั่นแคปเจอร์คือเอามาแบบคอมพิวเตอร์มาจับนู่นจับนี่และแสดงเอาสีหน้าแววตาการขยับท่าทางอ
9: ะ
12: ไปแปลงในคอมพิวเตอร์กลายเป็นเอเลี่ยนเออเอานักแสดงฮอลลีวูดมาเล่นแบบจำไม่ได้เลยเนี่ยเอานักแสดงฮอลลีวูดมา
9: ครับ
12: นะฮะลองไปดูกันนี่คือหนังเกาหลีฟอร์มยักษ์ครับชื่อเรื่องว่าโฮปเข้าฉายวันนี้ที่ไทยนะฮะทุกระบบ IMAX 4DXScreen X คือจอที่มันมีแบบ
9: ด้านข้างด้วย
12: สามด้าน
9: อ
12: ่ะมาหมดเลย
9: ฟีดแบ็กที่นู่นเป็นยังไงบ้าง
12: ฟีดแบ็กที่เกาหลีดีครับรีวิวก็ดีแล้วก็คนที่ไปดูรอบสื่อเปิดตัวมาแล้วก็ดีด้วย
9: โอเค
12: นะฮะ
9: นะครับผมพี่ดาวเรื่องนี
12: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่ผมเปิด4ก่อนเลย
9: 4ดาว
12: ยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าผมให้4ไว้ก่อนเลย
9: น่าสนใจมาก
12: นะครับ
9: คำถามถามว่า
12: เอาเลย
9: อ่าฮะ
12: หนังเรื่องโฮปเนี่ยครับกำกับโดยนางฮงจินผู้กำกับคนนี้เนี่ยเคยมาเขียนบทเรื่องร่างทรงหนังไทยของพี่ต้งบรรจง
3: ไม่ได้ถาม
12: ว่าร่างทรง
4: ไม่ได้ถามนะเขาแค่เว้นวรรคเฉย
12: ๆเขามาเขียนบทร่างทรงซึ่งกำกับโดยพี่ต้งบรรจงแต่ว่าเขาไม่เขียนบทคนเดียวมีคนไทยอีกหนึ่งคนที่เขียนบทด้วยกันเขาคนนั้นคือใครคร
9: ับ โอเคตอบมาแล้วกัน
12: เป็น
9: ห้าข้อความที่ไวสุดนะ
12: ถ่าย Facebook ตอบเข้ามาครับอินบ็อกซ์เข้ามาผมว่าทุกคนรู้จักคำตอบเนี้ยผู้ชายคนเนี้ย
9: ครับผม
12: เพราะเป็นนักแสดงที่เขียนบทภาพยนตร์เองด้วย
9: เอาแล้ววันนี้
12: และมีแฟนกระดับนางเอก
9: โอ้ย
4: ใบขนาดนี้พี่พูดชื่อไปเลยเหอะ
9: เรียบร้อยแล้วใบขนาดนี้ก็เรียบร้อยเลย
3: ไม่มีใครตอบถูกเลย
9: ครับผมนะฮะมาแล้วค่อยๆมาแล้ว
12: เอาชื่อกับชื่อเล่นชื่อจริงอ่ะมาคู่กัน
9: ครับผม
12: ถ้ามาแค่ชื่อเล่นเนี่ยอาจจะเป็นหลายคน
9: จะให้น้ำต้นต่อกับนะฮะ
12: นะฮะ
9: เรื่องที่สองนี้ครับ
12: ไปที่หนังฮอลลีวูดกันบ้างครับสัปดาห์นี้เป็นหนังสำหรับผู้หญิงหนังชิปฟลิกที่เป็นภาคต่อภาคแรกเนี่ยมาเมื่อ28ปีที่แล้วกับ Practical Magic ภาค2ครับสองสาวพลังรักแมจิกย้อนกลับไปเมื่อ28ปีที่แล้วครับมีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1998เป็นการมาเจอกันของสองนางเอกตัวแม่ตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก็คือแซนดราบูล็อกกับนิโคลคิดแมน
9: ครับผม
12: ตอนนั้นเนี่ยแซนดราบูล็อกกำลังดังมากจากสปีดแล้วก็นิโคลคิดแมนเนี่ยตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นแบบเล่นแบบแบทแมนเล่นแบบหนังเยอะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นภรรยาทอมครูซด้วยโหก็เป็นตัวแม่สองคนที่มาเจอกันตอนนั้นแล้วก็เล่นเป็นสองพี่น้องครับที่เป็นแม่มดซึ่งต้องเจอกับคำสาปเพราะว่าในตระกูลนี้เนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงอยู่รอดคนที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาและเป็นรักแท้ของใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในตระกูลนี้เนี่ยก็ต้องเสียชีวิต
9: ครับ
12: นั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคแรกภาคแรกก็เป็นหนังที่ฮิตระดับหนึ่งนะได้ทำเงินเยอะมากแล้วก็ไม่ได้กวาดคำวิจารณ์ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าแฟนๆแบบชื่นชอบคนก็ดูต่อพอหลังมันกลายเป็นวิดีโอลง UBT ลง HBO อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นหนังฮิตครับแล้วก็ผ่านไป20กว่าปี

0: ไปและเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวคนเล็กเนี่ยเป็นรักแท้บอกรักกันไปบอกกันมาถึงเวลาเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยครับโดนรถชนอาการโคม่าเธอก็เลยต้องไปถามหาความจริงกับแม่ว่าครอบครัวเราเนี่ยคืออะไรกันแน่โดนคำสาปที่ไหนก็เป็นเรื่องราวอีหลงตุงนางชุลมุนกันในครอบครัวนี้แล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปติดตามกันใน Practical Magic ภาค2
1: ครับ
2: ได้ดูแล้วกัน
0: ดูมาแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนี้
2: ชอบไหม
0: ก็โอเคนะ
2: เพลิน
0: คือมันตั้งแต่ภาคแรกแล้วล่ะตอนที่ดูภาคแรกก็เพลินมูดประมาณนี้คือหนังมันไม่ได้เป็นหนังซีเรียสที่ขั้วเหลืออะไรมากก็จะมีความแบบเน้นมิตรภาพระหว่างพี่น้องครอบครัวแล้วก็เสน่ห์หลักๆเนี่ยก็มาจากซันล่าบูล็อกโคชิแมนนั่นแหละซึ่งกลับมาคราวนี้ก็ยังสวยมีเสน่ห์อยู่มากนะซันล่าบูล็อกนี่62แล้วนะ
2: ครับผม
0: นี่โคชิแมนปีนี้เนี่ย59
2: โอ้โห
1: สวยอยู่เลย
2: ถือว่าเป็นสุดยอดทางด้านการแสดงทั้งคู่เน
0: า
2: ะ
0: ครับผมน่าตื่นมากทั้งคู่นะ
2: ใช่นะครับแน่นเลยล่ะพี่ดาวเรื่องนี้
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
2: พี่ดาวเรื่องนี้
0: เรื่องนี้ผมเปิดไว้ที่3ดาวครับไปดูกันได้ใครที่ไม่เคยดูภาคแรกเนี่ยเพิ่งลงเหมือนเพิ่งกลับมาลง Netflix ด้วยนะ
2: ครับ
0: มารับเรื่องเนี้ยเข้าโรง
2: แต่ใครที่โตมากับนิโคคิดแม่งกับแซนด้าบัวก็คงคิดถึงเธอทั้งสองแหละ
0: ใช่นะผมท่านดูภาคแรกในโรงนะเมเจอร์รัชโยธินเดือนที่2ที่เปิดสาขานั้นน่ะเรื่องนี้เข้า
1: ครับผ่านไป28 ปี
2: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นภาค2มาแล้ว
0: มาแล้วเรียบร้อย
2: นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเบรกก่อนเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมามีหนังญี่ปุ่นมาแนะนำและซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์ครับ
2: ครับคู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะกับแขก
1: ข่าวเช้า
2: ครับ
1: ตุ๊ด
2: ตอนกันยังอยู่นะครับเดี๋ยวมา
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงื่อนติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแม

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: คิดใส่ด้วยเดลลี่ที่โฟร์เมย์อาทิตย์สบู่เดลลี่ธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลลี่ธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สบู่เดลิสธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบหิ่งฟ้าด้วยสบู่เดลิฟธนาคาและเฮกูดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงื่อนติดล้อ
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: เช้าเช้า
7: ขอบคุณตูมกับสุการนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่3ครับ
9: พาไปที่ญี่ปุ่นครับสัปดาห์นี้มีหนังญี่ปุ่นที่สร้างจากการ์ตูนมังงะที่โด่งดังนะครับชื่อเรื่องว่า Blue Lock ครับขังดวลแข้ง
7: uh-huh. อ
9: ันนี้มาเอาใจ

0: แฟนกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะเนี่ยผมชอบมาก
1: ชอบอ่ะ
0: เออไม่ถึงสนุกไหม
2: ขังดวลแข้งเหรอ
0: ขังดวลแข้งคือมันเป็นเรื่องราวของทีมกีฬาฟุตบอลของญี่ปุ่นที่ย้อนกลับไปเนี่ยฟุตญี่ปุ่นเนี่ยดันตกรอบแรกๆ16ทีมมั้งของบอลโลกในเรื่องนะ
2: มังงะนี่คืออะไรอ่ะ
0: นั่นคือการ์ตูนที่เป็นเล่มๆอ่ะ
2: พี่ชาวทันในเนี่ยซูบุสะใช่ไหมพี่กวางซูบุสะจะก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้านั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องนึง
0: ใช่ใช่แล้วก็มีการ์ตูนที่เกี่ยวกับพวกกีฬาอะไรอย่างเงี้ย
2: แย่ๆ
0: เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับ
2: ดัง
0: ใช
1: ่ได้บุญนะไม่คุณส
2: ะอะไรนะซูบุสะ
0: เนี่ยนะอันนั้นมังสะ
2: ถูกต้องนะมังสะเฮ้ยแล้วแทนโอเคไปต่อครับพี่
0: ครับผมครับผมก็เป็นเรื่องราวของโครงการที่เกิดขึ้นมาใหม่ครับเพื่อจะคัดหาเฟ้นหากองหน้าที่เป็นตัวเทพเนี่ยมาเพื่อเข้าร่วมทีมโดยที่เขาไปเอานักกีฬาหนุ่มๆ ม.ปลายครับ300กว่าคนเนี่ยมาอยู่ในโครงการนี้
2: นี่
0: และคัดหาเหลือผู้ชนะเนี่ยที่สามารถเอาชีวิตรอดไปได้เนี่ยเพียงแค่หนึ่งเดียว
2: ครับผม
0: ที่จะเป็นกองหน้าที่สุดยอดมากเรื่องนี้เขาบอกว่ารวมดาราแบบพระเอกรุ่นใหม่ดังๆน่ะคือมาชุดใหญ่ไฟกระพริบมาก
2: ครับผม
0: อ
2: ุ้ยนี่คือเด็กแบบบอยๆงั้นเลย
0: ใช่
2: นะฮะ
0: น้ำท่วมพอ
2: ถูกต้องเออหล่อหมดเลยเนาะ
0: ครับผม
2: ดูดิแต่ละคนหน้าตาดีอ่ะ
0: เออ
2: นะครับมีเจ๊ป๊อปเลยนะครับ
0: เขาบอกว่าสนุกเข้มข้นมากคนที่อ่านการ์ตูนมาแล้วเนี่ยก็ชอบไม่เคยอ่านก็สามารถมาดูเรื่องนี้ได้เลยสำหรับดูล็อกนะฮะ
2: ถ้าเป็นเวอร์ชันจีนก็น่าเตะเชิญยี่นะครับบ้านเราก็เป็นซาไก
0: ่
2: นะครับอันนี้ก็เป็น
3: ซาไก
0: ่เก่ามาก
2: ถูกต้องนะฮะ
0: มาเตะไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้คือการได้ดูยัง
0: ยังไม่ได้ดูครับเรื่องน
2: ี้ไม่ได้ดูนะครับผมให้กี่ดาวเรื่องน
0: ี้เรื่องนี้ขอเปิดไว้ที่3ดาวครับแต่แฟนแบบพวกหนังแนวไลฟ์แอคชั่นอะไรกันจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่น่าพลาดรีวิวมาดีเลยทีเดียว
2: ครับผม
0: นะฮะ
2: นะฮะอ่ะตามที่มงคลภาพยนตร์เนาะ
0: ครับ
2: นะครับเรื่องอยู่เรื่องครับ
0: ปิดท้ายกันที่ซีรีส์เกาหลีครับสัปดาห์นี้เป็นไงกลับมาของสุดยอดเพลงคนนี้ฮยอนบินจาก Crash Landing on You นะฮะล่าสุดกลับมาพร้อมกับซีซั่นใหม่ของหนังสายลับสุดระทึกที่ชื่อเรื่องว่า Made in Korea หลายคนคุ้นชื่อเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มาตั้งแต่หลายปีที่แล้วที่ Disney Plus ซีซั่นแรกครับ6ตอนเนี่ยประสบความสำเร็จมากยอดวิวถล่มทลายแล้วก็ส่งให้ตัวของฮยอนบินเนี่ยชนะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีที่ใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของเกาหลีก็คือ Pakistan Award ได้นำชายมาแล้วจากเรื่องนี้ล่าสุดครับ Disney Plus ก็เลยคลอดซีซั่น2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
0: นะฮะย้อนกลับไปซีซั่นแรกก่อนในเรื่องนี้เนี่ยครับพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยยุคแถวยุค80ฮยอนบินเนี่ยเล่นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรลับของฝั่งของรัฐบาลเกาหลีใต้แต่ปรากฏว่าในอีกมุมนึงเนี่ยเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้นำอยู่ในองค์กรอาชญากรรม
2: คืออ
0: ยู่ทั้งฝั่งดีและฝั่งร้ายเออเท้าอ่ะอยู่สองฝั่งเพราะนั้นการทำงานของเขาในฝั่งดีเนี่ยก็จะเอื้อผลประโยชน์ของเขา
3: ให้กับฝั่งเทา
0: เออฝั่งเทาเองเนี่ย
2: พักเรื่อง
0: ครับผมอุ้ย
3: คุณเรื่องไหน
2: คุณง่ายเลยว่าเรื่องน
0: ะในฝั่งเทาเองเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นอยู่ในองค์กรสายลับหรือองค์กรของรัฐบาล
3: อันนี้พอดของเกาหลีใช่ไหม
0: เกาหลีและเขาก็จะค่อยไต่อำนาจขึ้นมาเรื่อย
2: ๆ
0: โดยมีอัยการรุ่นใหญ่คนหนึ่งครับที่รับบทโดยโจอึนซองเนี่ยไม่ใช่โจอึนซองทำไมลืมชื่อปล่อยมันไปนะฮะก็จะเป็นตัวที่เหมือน
3: ใช้เป็นชื่อไทยก็ได้ชื่อหนึ่ง
2: ใครอ
0: ่
2: ะ
0: คุณเดชคุณเดช
2: มีอัยการชื่อคุณเดช
0: ครับผมปองคุคุณเดชเนี่ยก็จะสงสัยตัวพระเอกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในซีซั่นแรกเนี่ยตัวคุณเดชเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปซีซั่น2ครับจะตัดครับท่านผู้ชมเนี่ยตัดไปอีก9ปีในอนาคต
2: ครับ
0: ตัวของฮยอนบินเนี่ยก็คืออยู่ที่แบบเทียร์สูงสุดแล้วเป็นผู้ที่มีอำนาจทั้งฝั่งของรัฐบาลและฝั่งขององค์กรสีเทา
2: โอ
0: ้โหคือรวบทั้งหมด
3: ดูมากอ่ะเยอะ
0: แล้วฝั่งของอัยการเนี่ยหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็เต็มไปด้วยความแค้นเพราะนั้นเขาจึงจะกลับมาค้นผู้ชายคนนี้ให้ได้แต่ไม่ได้จะค้นเพื่อความถูกต้องเดียวมันมีความแค้นฝังอยู่ในนี
2: ้น่าดูไหมตัวนี
1: ้น่าดูมาก
3: น่าดูนะ
2: หนังอะไรหนังอะไร
1: หนังเป็นแอคเคยดูผมดูแล้วไม่คุณผมดูแล้ว
2: ดูแล้วเหรอ
1: มันมาแล้ว
3: ซีซั่นแรกเหรอ
1: ซีซั่นแรกดังมากผมดูแล้ว
2: เหรอเกาหลีอ่ะ
1: ใช่เกาหลี
3: ด
1: ี
3: แล้วซีซั่นแล้วซีซั่น2คุณจะดูไหม
1: ก็คงจะดูแหละถ้ามีเวลา
2: เอาช่วงนี้ทำงานด้วย
1: ช่วงนี้ทำงานแต่สนุกดีมันเหมือนแบบตีแผ่เรื่องที่เราแบบ ไม่คิดว่ามันจะแบบเอามาเล่นอ่ะเกาหลีเขากล้าเสียดสี
3: พระเอกคือมีอำนาจในฝั่งที่ถูกก็คือฝั่งของรัฐบาลแล้วก็มีอำนาจในฝั่งของแบบในอะไรนะธุรกิจ
0: สี
3: เทา
0: เทา
3: ด้วย
0: องค์กรอาชญากรอย่างนี้ไปดูกันได้
2: ธุรกิจปลาหมึกนะตีแ
0: ผ่ครับผมธุรกิจสีเทาคือรองพื้นครับผม
2: เสร็จหรือไม่ก็ทำบ้าบินนั่นแหละ
0: ครับผม
2: นะครับบ้าบินมะพร้าวสีเทา
0: ไปด
2: ู
0: เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครึ่งครับสนุกใครยังไม่เคยดูซีซั่นแรกไปดูได้รวดเดียวแป๊บเดียวเพราะมัน6ตอนแล้วก็ซีซั่นใหม่เนี่ย6ตอนเหมือนกันครับแต่ว่ามาทุกวันพุธนะฮะเพิ่งมา2ตอนไปดูกันได้เรื่องนี้ใน Disney Plus
3: ฮะอัยการพี่ตัวบอกว่าชื่อจองอูซอง
0: จองอูซอง
2: นี
0: ่ก็เป็นพระเอกรุ่นใหญ่เหมือนกัน
2: ครับผม
0: นะครับผม
2: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ตอนนี้เดี๋ยวน้ำท่วมเรื่องเนาะนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ตอบคำถามมานะครับ
3: ครับ
2: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้ประมาณนี้เนาะ
3: สี่เรื่องสี่รสชาตินะครับหนังลง3เรื่องนะครับแล้วก็ซีรีส์1เรื่องนะครับ
2: เวลาหมดแล้วครับน้องประตูฮะขอบคุณลูกค้านิดนึงดีกว่า
1: ขอขอบคุณนะครับผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังซูเปอร์ไบรท์แอคทีฟจากบูเดลีฟธนาคารต้องเดลีฟเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถและประกันเด็ก
2: ขอบคุณมากครับนะฮะวันนี้ขอบคุณผู้ฟังด้วยเสียงทางก้าวพันคนนะครับขอบคุณคุณประตุมด้วย
3: โอ้ยยังมีเวลาเหลืออีกสักหนึ่งนาทีนะ
2: อ่าฮะ
3: เอาข่าวนี้สักหน่อยนะพี่ชาว
2: เอาสี่หนุ่มร้องสายใหม่เหรอร้านนวดดังบางหินชายนวดพิเศษจับนาทีเดียวตัดจบเลยขู่รีดเงินเต็ม
3: ถึงขั้นไปร้องเพจ
2: เรื่องราวเป็นไงประตุมเรื่องนี้
1: เรื่องราวนี้ไม่ได้ตามเลยคร
2: ับ โอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะครับผมเรียบร้อยนะถูกนะครับผมนะฮะ
3: ไม่คือยังไงคือผู้ชายคนนี้เขาไปนวดแล้วยังไง
2: คือนวดเนี่ยมัน400ไงคืนอ่ะเราก็ได้นวดปกติ400ต่อชั่วโมงไง
1: นวด400ต่อชั่วโมงทีนี้เนี่ยพนักงานเหมือนไปออฟเฟอร์หรือคุยกันในห้องอ่ะก็คือเพิ่มอีก 1,000 สำหรับนวดพิเศษบริการพิเศษก็คือมีแบบนวดกระปูอ่ะใช้คำนี้ซึ่งผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาจ่ายพันทวนได้ไหมก็คือเหมือนเพิ่มไปอีก600
2: จริงๆแล้วปู่ต้องเพิ่มอีก 1,000
1: ใช่แ
2: ต่รวมกัน400เป็น 1,400
1: ใช่แต่เนี่ยเขาขอจ่ายพันทวนต่อรองราคากันเสร็จก็เหมือนเพิ่มอีก600นั่นแหละ
2: น้องยอมไหมน้องยอมไหม
1: ก็โอเค
2: น้องยอม
1: ในโปรเซสคือมีการสัมผัส
2: สัมผัสทัชกัน
1: สัมผัสทัชกันแต่ผู้ชายจะยืนยันว่าไม่จ่ายเพราะ1เขาบอกว่าเสร็จก่อนเวล
2: าย
1: ังเวลายังไม่ครบชั่วโมง
3: เสร็จก่อนเวลาคือ
1: หมายถึงว่าเสร็จก่อนเวลาหมายถึงว่านวดเสร็จก่อน
2: คือเขาบอกว่านวดพิเศษเนี่ยน้องๆ นวดแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีนะครับ
3: แล้วยังไง
2: หมอนวดบอกว่าแจ้งว่าหมดเวลาแล้วค่ะนะครับผมนะฮะ
1: เขาบอกว่าเวลายังไม่หมดเพราะเขาเข้ามาตอนแบบ3ทุ่มกว่าแต่ว่า3ทุ่ม40อ่ะทำไมถึงหมดเวลาแล้วช่อโกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมอนวดเขาก็ล็อกร้านไงคุณไม่จ่ายเงินเราไม่ให้คุณออกนะก็คือยื้อจะให้จ่ายพันนึงอะแหละโยกหนูโยกเต็มที่เลยนะพี่ในคลิปพูดแบบนี้แต่ผู้ชายบอกว่าเฮ้ยแค่
3: คุณดูคลิปมาด้วยเหรอ
1: ดูดิแค่แต่นาทีเดียวยังไม่เสร็จเลยคุณเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนู่นนี่นั่นสุดท้ายกลายเป็นแบบผู้ชายก็พูดว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครเข
2: า
1: ถึงยอมให้จ่ายแค่400แล้วออกมาจากร้านก็เลยวิ่งไปที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็มีการออกมาประนามของการกระทำการถูที่ลูกค้าแบบนี
2: ้โอ้ไม่ยอมอะนะ
1: ใช่
2: เพราะว่าแต่ว่าเขายังไม่ได้แจ้งนะว่าเขาเสร็จกินหรือไม่เสร็จกินนะ
1: เขาบอกว่าเขาไม่เสร็จ
2: เขาไม่เสร็จกิน
1: เขาไม่เสร็จ
3: แต่ว่าหมอนวดบอกเสร็จไหม
1: หมอนวดอะไม่ได้พูดว่าเสร็จไม่เสร็จหมอนวดแค่บอกว่าหนูเต็มที่แล้ว
2: ใช่หมอนวดพี่หมดเวลาแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใช่คือคลิปมันไม่ได้ละเอียดมาก
2: คือหมอนวดก็โพ้งไปก่อน
1: ใช่แต่ไม่เกี่ยวกับนวดเสริมอะเขามองถึงว่าถ้าเกิดชั่วโมงหนึ่ง400อะอันเนี้ยเขาจ่ายไปอ่ะแต่จริงๆเขาได้นวดแค่30-40นาทีเองการที่อย่างเงี้ยมันเหมือนไปขูดรีดน้ำอุ้ยขูดรีดน้ำ
3: ขูดรีดไถ
0: อุ้ยขูดรีดน้ำ
2: ขูดรีดไถเนาะ
3: โอ้ย
2: ผม
3: มันต้อง
1: เมื่อหลังไม่อ่านแล้ว
2: นะครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะ
3: หมดเวลาแล้วพี
2: ่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่จริงๆแล้วหมอจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องหมดเวลาประมาณ3:40
1: ไม่ตอนนี้หมดเวลาเลยที่แข
2: ถูกต้องนะครับผมแต่เขาว่านวดไปแบบ3:02สามนาทีก็หมอบอกว่าพี่หมดเวลาแล้ว
3: แสดงว่าเขามาลองเพราะว่าเขายังไม่เสร็จเปล่า
2: ก็ใช่ไงกำลังเริ่มตั้งตาแบบกำลังลุ้นไงกำลังแบบเอ้ยเริ่มพิธีกรรมแล้วเรียบร้อย
3: โอเคบวกสองนาทีแล้ว
2: ครับผมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมายืนต่อคุณนั้นท่วมพี่กวงนะทีมกล้องด้วยนะครับต่อเคเบิลหน้าไปก่อนวันนี้กับแขชาวพุทธ
0: ตุ๊ดตู่
2: สวัสดีครับ
0: แฉข่าวเช้า
3: เ
0: ข้าหาลี่นะ
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟและ
5: เท่กู๊ดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างข้าง
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: กินน้ำปูนปูนขนมแมวเลียสปูนปูนกินน้ำปูนปูนป้าง่ายกินแล้วฟินต้องแบกขนมแมวเลียอร่อยป้าง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำปูนกินน้ำปูน
9: เพื่อความแข็งระหว่างสองตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่างสองหัวใจ
10: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
11: เกี่ยวขนาดนั้นเลยเหรอเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
9: สุรัตต้องห้ามบทใหม่ระหว่างสองจูเลีย
11: นเราจะพิจารณาสองคนจะปฏิเสธ
9: ขอแนะนำมิงหนิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤษตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงกฤษไบรท์นรพัฒน์จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: กินน้ำปูนปูนขนมแมวเลียสปูนปูนกินน้ำปูนปูนป้าง่ายกินแล้วฟินต้องแบกขนมแมวเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำปูนกินน้ำปูน
12: เอทานโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในหมวดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
13: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแนวกินเนาะ Real Meat Twist Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับตำรวจปปป.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มพระราชาคณะวัดดังอยุธยาผิดฟอกเงินพบคลิปมั่วสีกาเสพเมถุนในกุฏิสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
18: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
19: เสียวอะไรล่ะครับ
18: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
19: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
18: โหดีจังเลยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ปั๊มจาวรส
21: เร่งรีบ
22: ตองนี
21: ้เกสรบัวหลวง
22: ดอกสารพี
21: ดอกพิกุล
22: ดอกมะลิ
21: และอื่นๆ
22: รวมกันเป็น
21: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
22: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
21: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมา
22: อมแล้วชื่นใจ
20: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ปั๊มจาวรส
21: 1วันพันเหตุการณ์
22: คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
16: เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระวชิรยานหรือหลวงพ่ออติโชตธรรมวโรอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิรวมทั้งมีพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาททั้งนี้ขณะจับกุมตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดสามารถจับภาพเจ้าอาวาสดังกล่าวกำลังหยอกล้อกับสีกาคนสนิทรวมทั้งมีการเสพเมถุนแบบจงแจ้งด้วยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยหลังจากนี้จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองปราบปรามต่อไปช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลและคำแนะนำในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงจากสมุนไพรไทยใกล้ตัวในช่วงฤดูฝนจากแพทย์แผนไทยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณชนากระเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพตามหลักศาสตร์แพทย์แผนไทยฤดูฝนเป็นฤดูที่ธาตุลมในร่างกายมักแปรปรวนมักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพระบบทางเดินอาหารเส้นท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องรวมทั้งความไม่สบายตัวจากอากาศชื้นและเชื้อโรคที่มากับฝนอาหารที่เหมาะในช่วงนี้ควรเน้นอาหารรสเผ็ดร้อนและมีส่วนผสมของสมุนไพรเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพริกไทยและกระเพราซึ่งล้วนแต่มีฤทธิ์ช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดและกระตุ้นการย่อยอาหารได้ดีโดยเมนูแนะนำได้แก่ต้มยำแกงส้มผัดกะเพราต้มโค้งและผัดชานอกจากนี้เครื่องดื่มสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อนเช่นน้ำขิงน้ำตะไคร้ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝนตกนี้และขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานจัดมันจัดหรืออาหารที่ย่อยยากรวมถึงสมุนไพรที่มีรสเย็นเพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารให้ทำงานช้าลงและร่างกายปรับตัวต่อสภาพอากาศได้ยากขึ้นให้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่พร้อมแนะนำให้ใช้ช้อนกลางทุกครั้งล้างมือบ่อยๆหากเปียกฝนควรรีบอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าหรือถุงเท้าที่เปียกชื้นพร้อมแนะนำให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพจิตให้แจ่มใสเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆที่มักเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะวันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
3: เจ้าหน้าเจ็ดเจ้าเขียวใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟอินทูเข้าฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
2: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจ้าแกนั้นจุ๊บเหนียว
4: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
5: น้องใหญ่จะอย่าลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่ไปเ
3: ลยไอ้นี่ไม่กินทั้งที
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
0: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว Number 19

0: เล็งเข้าใหม่สัปดาห์นี้นะครับนี่คือตามหาคนหายครับหนึ่งงานจากลาบานูนนะครับเข้ามาสัปดาห์แรกอยู่อันดับที่19ใน FM Playlist of the Week ของเราครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีวันพฤหัสนะครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้า DJ Kevin มาแล้วนะครับ10โมงถึงเที่ยงฟังเพลงเพราะๆกัน

สบายๆกับท้องฟ้าที่แจ่มใสมันเข้ากันนะคุณผู้ฟังครับนี่คือฉันไม่รู้ครับหนึ่งงานจากพี่เบลสุพลนะครับแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงประกอบละครเดี๋ยวนี้ชอบฟังเพลงประกอบละครมากคุณผู้ฟังครับให้รักเดินทางมาเจอกันนะครับเป็นเวอร์ชันของพี่ป๊อปคองจูนและก็โบลิ่งรวมไปถึงมีพี่รักกับพี่โอ๊ตปาโมดแล้วก็เปิดต้นชั่วโมงมาด้วยผลข้างเคียงอินมารันทอนและก็บิลกินนะครับนั่งไล่อ่านข้อความชาวแก๊งสิบโมงของเราเริ่มมีคนรายงานตัวแล้วก็ส่งเพลงมาแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่รายงานตัวส่งข้อความมาส่งเพลงมาได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cabin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเธอโต๊ะสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Job DB ไอ้โต๊ะทำงานนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราคุยกับน้องๆ Gen Z กันหน่อยนะครับกับช่วง Job Gen Z ถามไทยกันหน่อยช่วงนี้หางานยากหรือเปล่าหรือบางคนทำงานแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตของการเริ่มต้นงานนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันได้นะครับวันจันทร์หน้า 2:00 น. ถึง 4:00 น.ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโตกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Job DB ครับ
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโต
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Job DB
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีทำไมเธอถึงเลือกเขาขนาดพระยังเลือกฉันเลย
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กระชากพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แจกฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
0: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา

FM มินดีลีสสนับสนุนโดยขนมแนวเลียกินน็อตฟูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: าะจังเลยอ่ะฟังแล้วมันกลมกล่อมมันเข้ากันไปหมดเลยนะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดของพี่ว่านไข่ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าจะเล่าความคิดถึงให้ฟังนะครับแล้วก็ได้ไข่มุกรุ่งรัตน์มาเชิญฟีเจอริ่งกับเพลงนี้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยในช่วงรีลีสนะครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเรียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับ
1: EFM มีรีลีส
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเรียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
0: 10โมงกับอีก52นาทีนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้1เพลงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมีเมนูไหนส่งกันบ้านกันมาด้วยนะแล้วก็ส่งเพลงมาด้วยผ่านช่องทางเดิมเลยครับแอปพลิเคชันเอทางความจริงครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: ก็เคลียวโฟเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
2: ฮ้ยนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลือกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
4: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้งสองรอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: 아니 매우 핀 빵핀노
1: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Member 1 Lin Fon Tern First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่นี่ EFM 94 Pop อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐธนินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังโดยรอบพื้นที่เหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสก่อนเข้าตรวจสอบเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ยาอมผสมกิเกตตาใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ีบุ้มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ้มคอนเฟิร์มนะคะชอบมากสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ้มที่สุดแล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย B-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว B-Cash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ซองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: จากกรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากจึงยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดโดยภารกิจยังไม่ยุติและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจการนำสิ่งของมาเจ้าทุกพระราชทานจากประเทศไทยถึงกรุงกาฐมันดุโดยเครื่อง 430S จากฝูงบิน601กองบิน6เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเนปาลเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพอากาศไทยที่ให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยลิ้มทอยครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นความช่วยเหลือจากอีกฟากโลกอาจมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังรอความหวังครั้งนี้กองทัพอากาศไทยจัดอากาศยาน C-130H จากฝูงบิน601กองบิน6ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเดินทางกว่า5ชั่วโมงนำสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานไปยังประเทศเนปาลเพื่อส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงภายในเครื่องบินไม่ได้มีเพียงสิ่งของแต่คือความห่วงใยจากประเทศไทยทั้งถุงยังชีพอุปกรณ์ช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ยากลำบากภารกิจครั้งนี้สะท้อนบทบาทของทหารอากาศที่ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านความมั่นคงแต่ยังพร้อมใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศเข้าช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแผ่นดินไทยสู่ท้องฟ้าและปลายทางคือประเทศเนปาลความช่วยเหลือครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่นำน้ำพระราชหฤทัยและความห่วงใยจากประเทศไทยไปถึงผู้ประสบภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิษฐ์พลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุคทบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM
1: News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนดปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนดปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด Fast Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
0: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by DJ Cabin ครับ

เมื่อวานเพิ่งแวะเข้ามาฝากเพลงนี้เลยนะครับสำหรับจัสมินิก้าครับไม่คิดถึงเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงมาด้วยที่งานจากพ็อกซี่วันนี้นักเรียนส่งการบ้านช้านะครับมีนักเรียนคนเดียวเท่านั้นคุณวาวาส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้เป็นข้าวผัดกุ้งนะครับส่วนนักเรียนคนอื่นยังไม่มีใครส่งเมนูการบ้านมาเลย

เมนูส่งเพิ่มเติมเข้ามาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิปลาทูไข่เกี๊ยวชะอมแล้วก็หมูแดดเดียวทอดหูน่าทานมากเลยนะฮะรวมไปถึงผัดไทยครับพี่เจเบิ้ลจากคุณนัทวรินทร์นะครับแล้วก็มีไก่ทอดหาดใหญ่นะครับส่วนหนึ่งข้อความคุณจริยาส่งเข้ามาสั้นๆบอกว่าวันนี้รู้สึกเบื่อข้าวค่ะอุ๊ยเบื่อข้าวเหรอผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยเอนจอยทุกมื้อเลยนะครับพอพูดถึงคำว่าเบื่อข้าวก็เลยไปหาข้อมูลเบื้องต้นมาเขาบอกว่าจริงๆถ้าคุณเบื่ออาหารนะคุณไม่รู้จะทานอะไรหรือว่าเบื่ออาหารเนี่ยลองเลือกอาหารที่มันย่อยง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กข้าวต้มหรือว่าไข่ตุ๋นนะครับหรือว่าเพิ่มรสชาติเข้าไปเติมเปรี้ยวหน่อยเผ็ดเล็กๆน้อยๆให้มันเจริญอาหารแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าก่อนที่จะทานข้าวเนี่ยลองไปเดินเล่นหน่อยให้ร่างกายมันมีการกระตุ้นระบบย่อยอาหารหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าคุณเบื่ออาหารยิ่งลองเปลี่ยนบรรยากาศครับทานข้าวที่เดิมลองเปลี่ยนไปทานข้าวที่อื่นลองเปลี่ยนไปฟังเพลงเพราะๆลองเปลี่ยนไปฟังอะไรที่มันแบบว่ามีบรรยากาศที่มันดีๆนะ

เพิ่มเติมเข้ามาจากคุณชัยทัศน์นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จังเลยพี่ขอเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจใครที่เป็นคนโดนยุงกัดบ่อยๆนี่เราจะรู้กันนะครับผมว่าโดนยุงกัดแต่ละที่มันเจ็บนะใครไม่โดนเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะครับช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านทํางานหรือออกไปทํากิจกรรมข้างนอกนะครับมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะที่จะโดนยุงกัดคุณผู้ฟังหรือบางทีมดกัดแมลงต่างๆกัดต่อยนะครับเกิดอาการคันกวนใจถ้ากําลังมองหาตัวช่วยดีๆนะครับวันนี้แนะนำนี่เลยครับยาน้ำมันผสมสะเลดทางพรตราแม่กุหลาบครับเขามีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทาแล้วเนี่ยรู้สึกเย็นสบายครับรู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะอยู่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางนะครับนอกจากช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วนะครับยาน้ำมันผสมสะเลดทางพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดนะครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆขวดเดียวใช้ได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและการปวดเมื่อยครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังครับ 7-Eleven และร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM Fandom Live
2: รวมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: เตรียมตัวเจอกันคืนนี้นะครับกับ8หนุ่มเฟวิคคุณผู้ฟังครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับใครที่อยากจะโทรมาลงทะเบียนนะครับ02-665-8373ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหนุ่มๆเฟวิกเนี่ยเขาจะสุ่มผู้โชคดีมานะฮะแล้วเดี๋ยวโทรกลับไปบอกฝันดีคุณแน่นอนเราติดตามกันได้คืนนี้ FM Phantom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ททาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ททาร์ทครับ
1: EFM Phantom Live
2: รวมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ททาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ททาร์ท

0: EFM on tour ร่วมทัวร์ดอย New Honda City Quick M Up Sun ทุก3ยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแมคคูล่ามิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนจิรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่าGood mood to step และก็ Bogey Lion นะครับ3 line up ศิลปินนี้เราจะพาไปเจอน้องๆมอรังสิตนะครับ25กันยายนนี้นะครับเจอกันมอรังสิตกับ EFM on tour รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกนะครับขอบคุณที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเรานะครับสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hashtag ไม่ว่าใครก็ต้องฟีล The City Crack เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์ทางพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวเดกรอบอร่อยสนุกด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
1: EFM on tour
0: ร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: EFM 54 ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันทันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าจ็อบดีๆรวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดี
0: ๆ1วันทันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
5: ขึ้นไปด้วยเดลิชิฟโฟไม่อาทิตย์สบู่เดลิชานิทา
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: ขึ้นไปด้วยเดลิฟที่โฟร์เมย์อาทิตย์สบู่เดลิฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อ

0: ีหน้า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์สันชัยกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Begin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยอ่ะหนูอยากฝืนรักที
3: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนนึงมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่แล้วเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่คงใจสลายแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
4: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Icon Boom Boom
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: หนึ่งสายจากคุณมะปรางนะครับกับอาจารย์ยุงปองเอ็กซ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโทรเข้ามา

0: เล่าเรื่องโรงแรมมีประวัติครับประสบการณ์สยองนะครับเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปทริปที่ฮ่องกงกับพี่สาวนะครับมีคนแนะนำให้พักโรงแรมที่หนึ่งมันเดินทางสะดวกมันใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาจะไปกันนะครับโดยเขาไม่รู้เลยว่าที่แห่งนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนะฮะก่อนที่เขาจะมาสร้างเป็นโรงแรมเนี่ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนและเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณสองพี่น้องที่เจอตลอดการเข้าพักนะครับเรื่องราวเจอผีที่ฮ่องกงคุณมะปรางจะเป็นยังไงบ้างไปฟังย้อนหลังกันได้นะฮะ YouTube เอทามของเราอังคารคุณปองเอ็กซ์และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกับคุณมิ้นแม่แฟนนะครับ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มวันอังคารกับน้ำพริกเผาแผ่นท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
1: อังคารคุณปอง
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาแผ่นท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
0: ดีเจเคเบิลครับเมื่อกี้นั่งไล่อ่านข้อความนะครับมีเมนูเพิ่มเติมเข้ามาเป็นน้ำตกส้มตำนะครับเขาบอกว่าแซ่บมากๆแล้วก็ข้อความส่งเข้ามาบอกว่ามื้อเที่ยงทานข้าวให้อร่อยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณฟังเหมือนกันนะทานข้าวให้อร่อยมื้อเที่ยงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิม10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วส่งให้กับพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: EFM DJ Playlist by DJ Cabin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษต่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Extract Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยิ่งเปลี่ยนเป็น Extract Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Extract Portal แล้วรับสิทธิ์ Extract Reward ทุกการเดินทาง

0: อร่อยและดีแบบนี้ท็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: City City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Wake 'em up Suntuk Street

0: ดอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
1: กินนกสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้วฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: EFM on tour
2: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Step และ Bogey Lion
4: อยอกอยอกยอ
2: กร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้องฟิลเดอะซิตี้เควสมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวทานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวทานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับสนธินำมวลชนรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลก่อนยื่นหนังสือทวงคืนประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเปลี่ยนผิวเพิ่มเติมนะคะดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยิ้มเสียว
9: เสียวอะไรล่ะครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
10: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเปลี่ยนผิวเพิ่มเติมนะคะ
7: นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลยื่นจดหมายเปิดผนึกทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจี้รัฐบาลเรื่องแก้ปัญหาต่างชาติสีเทานอมินีโดยมีตำรวจ3กองร้อยและ EOD ดูแลความเรียบร้อยคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
11: บรรยากาศบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลกลุ่มมวลชนนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท. รวมตัวกันบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพร้อมแสดงจุดยืนทวงคืนแผ่นดินไทยที่ชาวอิสราเอลสีเทายึดพื้นที่ของคนไทยทำเป็นสถานที่ทางศาสนาก่อนจะถูกกีดกันไม่ให้คนไทยเข้าไปยังสถานที่รวมถึงการใช้นอมินีคนไทยในการจัดตั้งบริษัทซื้อที่ดินตั้งรกรากผู้ชุมนุมได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงมีการนำคอยขึ้นปราศัยโดยนายสนธิกล่าวถึงพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่เป็นกระแสข่าวถูกสังคมจับตามองรวมถึงชนชาติอื่นๆที่เป็นภัยต่อประเทศชาติทำผิดกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐอำนวยความสะดวกการปราศัยเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนไทยและเป็นการบีบให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนโดยการชุมนุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล5 2กองร้อยกองร้อยน้ำหวาน1กองร้อยและเจ้าหน้าที่ EOD คอยดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรวมถึงการจราจรในถนนสุขุมวิทและพื้นที่บริเวณโดยรอบการชุมนุมพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
7: ด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมานัดเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยที่เพิ่งเข้าปฏิบัติงานวันแรกหลังรับตำแหน่งว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิโดยชอบธรรมหากการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ตนและทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งใจรับฟังทั้งความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจและความไม่เข้าใจต่างๆสามารถส่งข้อมูลมาพูดคุยได้อยากให้ขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรือนำเรื่องอะไรไปบอกใครถือเป็นหน้าที่ของทีมโฆษกยินดีจะทำแต่อย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองกระทรวงการต่างประเทศเผยคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสเตรียมประชุมครั้งแรก 14-16 กันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์คุณยศวัฒน์ผมประภาสเรียนครับ
1: เพจกระทรวงการต่างประเทศแจ้งถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรืออันครอสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ทั้งนี้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิรศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงและเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยศวัฒน์พงศ์ประภาสเรียนกันครับ
12: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวพิโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหน

ที่เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใส่ยูโรโรออนซองจังลาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโต
6: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสองเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนปีมาแล้วมา
7: ทำงาน
6: ก
7: ับ
6: งานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนมันประมาณไหนมันก็เห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเรื่องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินมาตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็
8: ที่นี่สถานีวิทยุพทม FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ถิ่นพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค
1: ่
2: ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์สำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้นะครับเราเริ่มที่เมื่อวานนี้นะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
2: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระองค์ทรงสวยงามงดงามราวกับดวงจันทร์ทรงสง่าผ่าเผยด้วยเกียรติยศทรงละมุนอ่อนโยนด้วยพระเมตตาทรงแข็งแกร่งมั่นคงเคียงข้างแผ่นดินและทรงเลอค่าประดุจมณีอันล้ำค่าความสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพระองค์ที่เดียวค่ะ
1: สำหรับสภากาชาดไทยนะครับมีภารกิจด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดมั่นนะครับในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติจากเดิมนะครับภารกิจในอดีตก็คือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามปัจจุบันสภากาชาดไทยนะครับได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ได้โอกาสและก็ประชาชนนะครับในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของการฝึกซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยก็มีคลิปวิดีโอบรรยากาศการฝึกซ้อมมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ครับก็ต้องขอขอบคุณครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับจาก Facebook เสียงจากทหารเรือนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับในการฝึกซ้อมนี่ซึ่งวันที่8ที่ผ่านมานะครับฝนก็ตกมาด้วยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่สำหรับการซ้อมนะครับก็ไม่ได้ทำให้ฝีภายราชนาวีนะครับได้ลดความตั้งใจยังคงตั้งใจนะครับในการยึดมั่นฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสมพระเกียรติที่สุดนะครับสำหรับในเดือนกันยายนอันนี้นะครับก็ยังมีการฝึกซ้อมเหลืออีก2วันก็คือในวันที่17และ23กันยายนโดยการฝึกซ้อมนั้นนะครับขบวนเรือก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนเรือพระราชพิธีนะครับจากสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโขนกันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้ชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งการแสดงโขนเนี่ยจะมีกำหนดจัดการแสดงขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับตอนสีดาจึงเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้ทรงวางรากฐานแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงให้ความสำคัญในการสนองพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดนะครับเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาตินะครับให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: ค่ะนับเป็นความโชคดีของคนไทยนะคะและประเทศไทยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานค่ะ
0: การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนี้นะครับตอนธิดาก็จะดำเนินเรื่องนะครับตามบทพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของมหากาพย์รามเกียรติ์นะครับสีดานะครับสตรีผู้ถือกำเนิดนะครับมาพร้อมกับความบริสุทธิ์จากขดงบทแห่งความรักและก็ด้วยความงามก็ขอให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ร่วมสัมผัสนะครับเรื่องราวของความรักนะครับการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และก็ความจงรักภักดีนะครับก็เต็มอิ่มนะครับครบทุกอรรถรสเลยครับ
1: ค่ะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาค่ะซึ่งบัตรเนี่ยก็จะมีหลายราคาเลยนะคะมีบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทสำหรับรอบของนักเรียนค่ะบัตรราคาอยู่ที่200บาทนะคะไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022623456ย้ำนะคะ022623456แล้วก็จองบัตรที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับการรับชมโขนในครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเรียกว่าให้งดงามอย่างไทยไปชมโขนโดยเชิญชวนนะครับได้สวมชุดไทยพระราชนิยมผ้าไทยร่วมเติมสีสันนะครับให้กับเวทีโขนอย่างงดงามให้งดงามยิ่งขึ้นนะครับด้วยการร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมกับทั้ง8แบบหรือว่าผ้าไทยนะครับในการเข้าชมการแสดงเพื่อที่จะไปสัมผัสกับความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งเรื่องราวบนเวทีนะครับเครื่องแต่งกายฉากและก็งานช่างศิลป์อันประณีตพร้อมกับที่จะส่งต่อความงามแบบไทยนี้นะครับให้ปรากฏอย่างงดงามในทุกวิธีเลยครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วย

0: ก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะมีสิทธินะคะรอน้องๆอยู่มากมายเลยนะคะมาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพาสค่ะประจำปี2569นี้ซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังนะคะได้มีการสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวปลายปีนี้นะคะในชื่อของโครงการไทยเที่ยวไทยพาส2569ค่ะโดยในปีนี้เนี่ยมีการปรับรูปแบบการอุดหนุนนะคะให้ตรงจุดป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแล้วก็การกระจายรายได้สู่เมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: โดยสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพาส2569นะครับกรอบวงเงินงบประมาณนะครับก็ 3,500 ล้านบาทจำนวนสิทธินะครับก็คือ1ล้านสิทธินะครับก็จำกัดสิทธิอยู่ที่5คืนต่อคนมูลค่านะครับสิทธิประโยชน์สูงสุดก็คือ 17,500 บาทต่อคนกรณีที่ใช้สิทธิ์ครบ5คืนนะครับในพื้นที่เมืองรองช่องทางการลงทะเบียนนะครับหรือว่าการใช้งานก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป้าหมายเศรษฐกิจนะครับในครั้งนี้ก็คือคาดการนะครับว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับ 2.5 เท่าของงบประมาณหรือว่าราวประมาณ 5.8 ถึง 60,000 ล้านบาทครับ
0: ค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะในครั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงโครงสร้างการสนับสนุนเพื่อที่จะลดช่องโหว่การเสียโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักค่ะโดยเป็นการแบ่งสิทธิประโยชน์นะคะออกเป็น2ส่วนหลักด้วยกันส่วนแรกนั่นก็คือในส่วนของการลดค่าที่พักโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักตามจริงค่ะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนนะคะก็เปลี่ยนจากรูปแบบเปอร์เซ็นต์เหมาจ่ายเนี่ยว่าเป็นวงเงินคงที่ตามจริงค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ประชาชน1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5คืนนั่นก็คือรวมวงเงินสนับสนุนค่าห้องพักสูงสุด 7,500 บาทค่ะในส่วนที่2เป็นการใช้คูปองดิจิทัลในการใช้จ่ายนั่นก็คือรับคูปองส่วนลดสำหรับค่าอาหารร้านค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอัตราสนับสนุนคูปองถ้าเป็นเมืองหลักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อวันต่อสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองรองเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อวันต่อสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หากท่องเที่ยวในเมืองรองเนี่ยจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนคูปองเต็มกรอบสูงสุดรวม50ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ
1: นะครับเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับไทยเที่ยวไทยพัสนะครับนั่นก็คืองดใช้สิทธิ์ช่วงปีใหม่นะครับก็คือไม่อนุญาตให้ใช้สิทธินะครับระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับที่ว่ามีการเดินทางสูงอยู่แล้วเพื่อเป็นการป้องกันการกระจุกตัวแล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวนะครับในช่วงนอกฤดูกาลมาตรการป้องกันทุจริตนะครับก็คือจะใช้ระบบติดตามธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตรวจสอบตำแหน่งของการเช็คอินแล้วก็การใช้จ่ายจริงหากพบผู้ประกอบการนะครับหรือว่าประชาชนร่วมมือกันกระทำผิดนะครับก็จะถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะครับแล้วก็จะดำเนินคดีทันทีครับ
0: ค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพาส2569นี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการภาคการท่องเที่ยวค่ะที่จะเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายจริงผ่านระบบดิจิทัลนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแล้วเนี่ยยังมุ่งเป้ากระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนในเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับท่านใดคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะคะจนถึงต้นปีหน้าก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังรอไว้ได้เลยนะคะก็เน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะนั่นก็คือสิทธินี้นะคะสิทธินี้จะงดใช้ในช่วงของปีใหม่ค่ะก็คือระหว่างวันที่15ธันวาคม2569จนถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าในช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของไฮซีซั่นนั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านนะครับนั่นก็คือบ้านที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับก็ไปเช็คบิลค่าไฟนะครับรอบกันยายน2559ก็คือไฟนะครับที่ใช้เพื่อการอาศัยอยู่จริงนะครับแล้วก็มีการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนได้รับการปรับค่าอัตราไฟฟ้าชั่วคราวนะครับเป็นอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย2หน่วยขอไปครับ200หน่วยแรกนะครับก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน3บาทต่อหน่วย จากเดิม

0: ัตราไฟชั่วคราวก็คือ68บาทต่อหน่วยก็คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนนะครับเกือบ 40,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะตรวจสอบในใบแจ้งค่าไฟนะคะว่าประเภทผู้ใช้ไฟได้รับการปรับเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือไม่หากยังถูกคิดอัตราค่าไฟชั่วคราวให้เก็บบิลไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทำการตรวจสอบค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022073599 022073599นะคะวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะ
0: ครับแล้วก็มาดูกิจกรรมดีๆของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับกองทัพภาคที่2นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับในกิจกรรม Run for Honor 2026ชายแดนไทยกัมพูชาเนิน350สำหรับคนไทยทุกคนนะครับที่นี่ก็คือพื้นแผ่นดินอันทรงคุณค่านะครับที่ถูกปกป้องไว้ด้วยเลือดเนื้อและก็ชีวิตของทหารกล้าจากสมรภูมิเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางจะสู่เนิน350ไม่ใช่ว่าแค่เส้นทางวิบากนะครับสำหรับนักวิ่งเท่านั้นนะครับแต่คือเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับความทรงจำและก็คำอาลัยเพราะฉะนั้นการที่ได้มาก้าววิ่งตรงนี้นะครับก็คือโอกาสนะครับที่คนไทยนี่จะได้ย่ำรอยเท้านะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และก็เรื่องจริงนะครับที่บอกว่าความสงบสุขที่เราใช้ชีวิตอยู่กันทุกวันนี้แลกมาด้วยการหยัดยึดนะครับที่ว่าสุดกำลังของคนแนวหน้าครับ
1: ค่ะสำหรับเส้นชัยที่เนิน350นะคะไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทางของการเหยียบเข้าเส้นชัยค่ะแต่เป็นเส้นชัยของคนไทยทั้งแผ่นดินที่รวมใจการแสดงออกถึงความกตัญญูและการเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์แผ่นดินนะคะก็ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้กันนะคะเพื่อให้แนวหน้าได้รู้ว่าคนไทยไม่เคยลืมความเสียสละของพวกเขาค่ะวันที่20ธันวาคมมากระโดดไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะที่เพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับของนักเรียนในเสถียรบกรุ่นปัจจุบันนะครับนั่นก็คือรุ่นที่30แล้วหลังจากที่น้องๆ นะครับได้รายงานตัวเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับก็ผ่านการฝึกมาโดยเมื่อวานนี้นะครับทางพลตรีนิพนธ์บุญสิรินะครับผู้บัญชาการโรงเรียนในสิทธิ์ฐานบกท่านได้เป็นประธานนะครับในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชานะครับให้กับนักเรียนในสิทธิ์ฐานบกรุ่นที่30ประจำปีการศึกษา2569จำนวน66นายเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับคือก็คือแสดงสถานะของนักเรียนในสิทธิ์ที่เป็นตัวแทนนะครับของครูฝึกหรือว่านายฐานปกครองในการจัดระเบียบควบคุมแล้วก็กำกับดูแลเพื่อนร่วมรุ่นนะครับให้อยู่ในระเบียบครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4โดยดีเจพลากันค่ะ
2: เราไม่ทำภาคที่4ตรวจเยี่ยมตรวจประเมินผลมาตรฐานการฝึกชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่4ทับ2569เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บชายแดนใต้เมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาที่200ฝึกรบพิเศษที่4อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลมาตรฐานการฝึกชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่4ทับ2569จากนั้นรองแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางต่อไปอย่างพื้นที่การฝึกภาคสนามเพื่อสังเกตการและตรวจประเมินขีดความสามารถของกำลังพลอย่างใกล้ชิดโดยในการนี้ได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์การฝึกต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกำลังพลให้มีความเฉียบคมแข็งแกร่งและสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปติดอาวุธทางปัญญาสร้างอนาคตที่ยั่งยืนโดยกองพันสันพวุฒิกระสุนที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ส่งทหารกองประจำการอบรมช่างซ่อมจักรยานยนต์เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประจำการโดยเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาเรากองทัพบกไม่ได้สร้างแค่รั้วของชาติเท่านั้นแต่เราพร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับกำลังพลกองพันสันพวุฒิกระสุนที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4จัดกำลังพลทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่31ตุลาคม2569เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมวลทหารบกที่44บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาขนย้ายวัสดุเพื่อสนับสนุนการบูรณะวัดปากคลองจังหวัดชุมพรโดยเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่44มอบหมายให้พลตรีฤทธิเดชสิทธิวัฒน์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณบริเวณอาคารหอประชุมจังหวัดชุมพรถนนไตรรัตน์ตำบลนาชะอ่างอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรทุกวินาทีคือความห่วงใยทหารไม่ทิ้งประชาชนกรมทหารราบที่5รุดช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุรถล้มประสานกู้ภัยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยช่วงบ่ายวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาทันทีที่พบเห็นเหตุการณ์กองทัพบกพร้อมเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนเสมอกำลังพลจากกรมทหารราบที่5ได้เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มณบริเวณหน้าวัดท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง PR โฟร์แบนยกเสียงเพลงสู่ชุมชนสร้างความสุขควบคู่การสื่อสารภารกิจของกองทัพพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครคนทหารอาสาประจำปี2570นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนแล้วยังได้รับความรู้จากการเป็นพลทหารอาสาอีกด้วยณเวทีกลางตลาดย้อนยุคปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลชายอินทยุทธบริหารมณฑลทหารบกที่46จัดการอบรมทักษะการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉิน CPR แก่ครูและผู้ปกครองในจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลชายอินทยุทธบริหารมณฑลทหารบกที่46บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสามสายใหญ่แห่งครอบครัวสู่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและโรงเรียนบ้านวังกว้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขต2ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเติมรอยยิ้มเยาวชนชายแดนใต้โดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่49จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆปฏิจาดารุณยัตกองทัพบกมุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยกองร้อยทหารพรานที่4913ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีรวมกับคณะครูและน้องๆ นักเรียนณโรงเรียนปฏิจาดารุณยัตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
1: ค่ะขอบคุณดีเจพังล่ามากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เนี่ยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการเดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็มีการประสานกับกระทรวงพลังงานบริษัทน้ำมันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งค้นหาต้นตอแล้วก็ควบคุมผลกระทบค่ะซึ่งในขณะนี้ก็มีการหยุดจ่ายน้ำมันแล้วก็ลดแรงดันในระบบท่อส่งผลให้ปริมาณน้ำมันและกลิ่นในพื้นที่ลดลงนะคะมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดการน้ำมันตกค้างด้วยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้มีการเร่งเปิดพื้นที่ตรวจสอบแนวท่อใต้ดินบริเวณจุดต้องสงสัยนะคะเพื่อที่จะค้นหาตำแหน่งรั่วและดำเนินการซ่อมแซมโดยล่าสุดเนี่ยพบจุดต้องสงสัยจากการตรวจสอบแนวท่อด้วยเทคนิค BCVG เบื้องต้น3จุดด้วยกันค่ะ
0: นะครับล่าสุดนะครับเมื่อเปิดหน้าดินนะครับบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟก็พบคราบน้ำมันเล็กน้อยนะครับที่ความลึกนี่ประมาณ 2.5 เมตรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญนะครับในการที่จะสืบหาต้นตอต่อไปทางกรมควบคุมมลพิษนะครับก็เตรียมเก็บตัวอย่างน้ำมันนะครับบริเวณดังกล่าวส่งตรวจลายนิ้วมือน้ำมันนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันในท่อระบายน้ำแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่ามีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่ทีนี้มาดูนะครับตัวเลขที่ต้องรู้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังสารขออภัยครับระวังไอระเหยน้ำมันนะครับซึ่งผลตรวจนะครับวัดภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับก็พบว่าค่าไอระเหยนะครับแล้วก็สารปนเปื้อนนี่สูงกว่าบางช่วงนะครับเนื่องจากว่า ไอระเหยน้ำมันสะสมในบริเวณที่ถูกจำกัดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ยังคงติดตามตรวจวัดอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะนั่นก็คือเราจะต้องดำเนินการนั่นก็คือไม่งดสูบบุหรี่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะห้ามก่อประกายไฟหรือว่าทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ควบคุมนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยรอบเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าติดในพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะก็ช่วงนี้ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมแล้วก็ติดตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับจากหน่วยที่งานที่ว่ารับผิดชอบนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธนินทร์ บุญประเสริฐครับรัฐบาลเร่งขยายผลทุนต่างชาตินอมินีพบเครือข่ายถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ยาองผสมกิเกตต่อใส่ซองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ผมแห้งผมเสียผมตาปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันยังอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมที่เกตาใส่กล่องสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งขยายผลทุนต่างชาติโนมินีพบเครือข่ายถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคย้ำยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องขณะที่ไมมอนเดวิดและโยเซฟยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาคุณพงษ์ระพีประพฤติดีอะไรกันครับ
3: พลตำรวจโทรถพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยประเด็นสำคัญคือการแก้ปัญหาทุนต่างชาติและนอมินีโดยเฉพาะกลุ่มชาวอิสราเอลพบใช้คนไทยเป็นนอมินีรวมถึงมีบริษัททนายความและบริษัทบัญชีให้คำแนะนำและอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการถือครองที่ดินและทำธุรกิจเบื้องต้นยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนเครือข่ายนายไมมอนเดวิดนักธุรกิจชาวอิสราเอลเจ้าหน้าที่พบข้อมูลใช้คนไทยดำเนินธุรกิจหลายแห่งรวมถึงเอกสารสิทธิ์และทรัพย์สินที่เชื่อมโยงจากพื้นที่พัทยาไปยังภาคใต้ขณะที่การตรวจสอบนอมินีในหลายจังหวัดพบว่าบางเครือข่ายมีการถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคโดยดีเอสไอและตำรวจอยู่ระหว่างประสานข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีภายในเดือนนี้สำหรับนายโยเซฟผู้นำศาสนาชาวยิวและนายไมมอนเดวิดนักธุรกิจทั้งสองยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานส่วนการพิจารณาคดีพิเศษหากพบมูลค่าทรัพย์สินเกิน300ล้านบาทจะต้องพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อการลงทุนของชาวต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าติดตามบุคคลตามหมายจับในปน.เป้าหมายยอมมอบตัวพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนคุณธมลรัตน์ขันธวิระหุระยังครับ
4: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปน.ดาลุนกัสวารอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีตรีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปน.เป็นที่พักพิงโดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลปน.และผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่อาศัยภายในปน.ต่อมามีการให้ข้อมูลพบว่านายมูฮัมหมัดฮาฟิกผู้ต้องหาตามหมายจับมาพักอาศัยอยู่จริงจากนั้นผู้นำหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเจรจาโดยเจ้าหน้าที่เน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยสันติวิธียึดหลักมนุษยธรรมเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจจนนายมูฮัมหมัดฮาฟิกออกมาแสดงตนเข้ามอบตัวและให้ข้อมูลว่ามีอาวุธปืนพกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งเก็บไว้อยู่ในขนำขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และสิ่งของที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเคารพสิทธิของทุกฝ่ายธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและ87คนยังคงสูญหายหลังเกิดเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือข้ามฟาก MV จูนแอสเตอร์ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์โดยมีผู้โดยสาร42คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยซึ่งเรือลำนี้บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ134คนซึ่งขณะนี้การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปโดยมีอาสาสมัครชาวประมงเข้ามาช่วยในภารกิจนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อลมแรงและสภาพอากาศที่ไม่ดีเป็นความท้าทายต่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
5: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทธนินบุตรประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061 026 0370และ061 026 0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Newsสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด FSAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
0: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: Number 17

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเล่นดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะดีเจแนนราชดามาทักทายกันในวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้สภาพอากาศคุณผู้ฟังบอกว่ามีแดดอ่อนๆค่ะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปตากผ้านะคะก็จริงแต่ละพื้นที่น่าจะมีสภาพอากาศแตกต่างกันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นแถวโซนเพชรบุรีตัดใหม่อโศกพระราม9ค่อนข้างที่จะยังสว่างอยู่แต่ว่ามีสับขาหลอกนิดนึงช่วงประมาณเกือบๆบ่ายโมงมีฝนตกลงมานิดนึงแต่ว่าแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็กลับมาแดดอ่อนเหมือนตกมาเป็นทีเซอร์

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะตอนชั่วโมงเราพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศกันไปนะคะว่าช่วงบ่ายๆมันมีฝนตกมานิดนึงเหมือนกับเป็นทีเซอร์แล้วอยู่ดีก็แดดออกนะคะสมาชิกก็เลยบอกว่าบ้านแถวเนี่ยสดใสมากเลยนะคะใครที่จะตากผ้าเนี่ยมาเรียกแดดจากบ้านแถวไปได้เอ็นดูอ่ะมีน้ำใจจังเลยนะคะแล้วก็มีถามว่าแล้วถ้าตกมาเป็นทีเซอร์เนี่ยตัวเต็มจะปล่อยกี่โมงคะจะได้รีบกลับบ้าน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้นะคะพุทโธพุทโธก็มีหนึ่งสายที่จบเรื่องเร็วมากนะคะคือแนนฟังอยู่ชั่วโมงแรกคือเหมือนสายนี้จะมีเวลาสักประมาณ7นาทีพี่ๆเขาก็เลยอ่ะให้คุณกะเพราเล่าก่อนปรากฏว่าพอเล่าปุ๊บทั้ง3คนคือมติเป็นเอกฉันท์มากเรื่องราวก็คือคุณกะเพราเนี่ยนะคะมีคนคุยเป็นชาวต่างชาติซึ่งคนคนนี้เขาเคยนอกใจคุณกะเพราเหมือนจับได้ว่าแอบไปเล่นแอปแล้วก็แอบไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นในระหว่างที่คุยกับคุณกะเพราอยู่หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็หายไปค่ะแล้วก็ผ่านเวลาไปเป็นปีในจังหวะที่คุณกะเพราคิดว่าจะ move on กับชีวิตและจะไปทำงานที่ต่างประเทศเหลือแค่ขอวีซ่าทำเรื่องผู้ชายคนนี้ก็ทักกลับมาบอกว่าอยากจะจริงจังอยากจะดูแลเธอรอฉันนะเดี๋ยวฉันกลับมาคุณกะเพราก็เลยอยากรู้ว่าหนูจะรอเขาดีหรือว่าหนูจะไปตามทางชีวิตของหนูในการจะไปทำงานต่างประเทศดีนะคะซึ่งพี่ๆก็บอกได้เลยว่าไปเถอะกะเพราคือผู้ชายคนนี้มันก็ดูเป็นธงแดงตั้งแต่แรกแล้วที่แอบไปคุยกับคนอื่นในระหว่างที่คุยจริงจังกับเราอยู่แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเขาจะจริงจังเนี่ยต่อให้คุณกะเพราย้ายประเทศไปอยู่ประเทศอื่นก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจริงจังไม่ได้ประเด็นนี้นี่มีพอยมากนะคะซึ่งคุณกะเพราเองก็รับฟังด้วยความรู้สึกนั้นว่าคุณกะเพราน่าจะผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าคุณกะเพราพูดเสียงอ่อยเลยว่าแต่หนูรักเขาอะทำยังไงได้อะเนาะก็ลองตัดสินใจดูนะคะสำหรับสายคุณกะเพราพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่ปูปคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะที่พี่เขาเตือนสติคุณกับเขาไว้ก็คือเรื่องของความเชื่อใจถ้าเขาสามารถทำแบบนี้กับเราได้หนึ่งครั้งแล้วเนี่ยแล้วหลักฐานมันก็คาตาขนาดนี้การจะกลับมาคบกันการเชื่อใจไว้ใจมันก็น่าจะยากเหมือนกัน

0: เล่มมาอ่านเพราะการอ่านคือเปิดมุมมองใหม่ๆให้ชีวิตได้นะร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี

0: งินเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องดีลักหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch New Delivery

0: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกฟูน
1: กินนกฟูน
2: มารู้จักกับเพลงหนังรักเรื่องใหม่ของทีเดชันค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อเฮนรี่ครับ
2: วันทำอะไรบ้างคะ
3: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
2: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
3: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: อ้าวคุณต้องดูที่คุณจีบเขาไง
3: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
2: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้ดีนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
2: แหม

0: ้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
1: กินน็อตสปูน
2: ไอทานโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในหมวดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสุดเดิมเลือกดื่มสีดี

าแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชัวฮะเส็ง

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะได้เทิร์นโปรกันจากน้องต้าศัสกรคนที่รับบทเป็นเชยะในเรื่องซีรีส์ทนายปีศาจซึ่งก็มาพูดถึงว่าเรียนจบปีมาเนี่ยจริงๆแล้วทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จริงๆนะว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะเผื่อว่าน้องๆที่กำลังจะเลือกเรียนฟิล์มเนี่ยแล้วก็อาจจะกังวลว่าเรียนฟิล์มเนี่ยโหมันต้องใช้กล้องก่อนเยอะนู่นนั่นนี่มันจะค่าใช้จ่ายสูงไหมนะคะซึ่งตาเขาก็บอกไว้ว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้สูงเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดนะแต่ว่ามันสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าลดได้ตามความเจ๋งของโปรดิวเซอร์ในโปรเจกต์นั้นๆถ้าสมมติว่างบน้อยก็อาจจะมีความครีเอทีฟสูงหน่อยอะไรแบบนี้มันไม่ได้สูงแบบที่ทุกคนคิดขนาดนั้นนะคะก็เป็นอินไซต์ของคนที่เรียนจบฟิล์มมาแชร์กันในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีๆค่ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: FM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโน้ตสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโน้ตสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวซึมกินง่ายต้องกินโน้ตสปูนวันนี้เป็น New Release นะคะซิงเกิลที่3จากอีพีอัลบั้มใหม่ของเจเลอร์นะคะนั่นก็คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าบายนั่นเองซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของคนที่อาจจะเจ็บปวดกับความรักแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะเดินออกมาเพื่อจะรักษาใจตัวเองนะคะมาในแนวดนตรีแบบมีความเป็นแจ๊สมีฮิปฮอปด้วยแล้วก็มีการร้องแบบเมโลดิกแร็ปซึ่งเพลงนี้ได้เชสเตอร์มาเขียนเนื้อร้องทำนองให้ได้ที่โทรไปที่มาคูดีใช่ด้วยนะคะนี่คือซิงเกิลที่3แล้วนะคะจากเซเลอร์กับบาย

0: FM มีดีสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะ

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10บาท
2: ดีนะ
3: คิดได้คือ
5: ดีนะดีนะมันดีนะทุกวันดีนะมันก็ต้องดีนะ
6: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

สายโฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick Up Sun Took Street

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Slammer
2: Number 4.
3: ขึ้นใจ Mer Featuring Blackheart. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
4: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: BFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Step และ Bogey Lion
2: อยอกอยอกยอก
1: ร่วมทัวร์ย้อยสั้นทุกตรีกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้องฟิลเดอะซิตี้เควสโฟเต้ปาติก้าคอนเน่ฟอปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบนตัดอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับผู้ว่ากทม.เร่งขยายผลขุดหาต้นต่อน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเฝ้าระวังไอระเหย24ชั่วโมงและสภาเดินหน้าพิจารณางบปี70ยืนยันต้องจบวันนี้สักครู่กลับมาตามครับ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
7: อะไรดี

0: ีบุ๋งก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเปลี่ยนบุ๋งคอนเฟิร์มนะคะชอบมาก
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ประธานสภาเผยผลหารือวิป2ฝ่ายเดินหน้าถกงบให้จบวันนี้ส่วนวาระรายงานกกต.เลื่อนไปสัปดาห์หน้าคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
7: ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเข้าสู่วันที่4มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมช่วงหนึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการประชุมของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการอภิปรายจะจบในวันนี้และเวลาของฝ่ายค้านทั้งหมด6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลพยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารส่วนเรื่องการอภิปรายได้มีข้อสรุปในเรื่องมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากและเป็นปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงจะยึดบรรทัดฐานในการประชุมที่ผ่านมา3วันคือบางเรื่องอาจอภิปรายเหมือนไม่อยู่ในวาระ2ซึ่งผ่านมาได้อนุโลมได้โดยตลอดด้วยความเห็นใจส.ส.ดังนั้นจากนี้ไปจะอนุโลมเหมือน3วันที่ผ่านมาแต่จะมีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่ายุติตามดุลพินิจของประธานซึ่งเราได้ข้อตกลงว่าจะจบการพิจารณาร่างภายใน1ทุ่มของวันนี้นายโสพลระบุด้วยว่าวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนสำหรับการประชุมสัปดาห์หน้ามีวาระจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จคือยติด่วนกรณีสถานการณ์ชายแดนใต้และวาระรับรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต. ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่เขตคลองเตยและตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยมีการขุดเปิดพื้นที่2จุดเพื่อค้นหารอยรั่วของท่อน้ำมันแต่ยังไม่พบจุดที่เป็นต้นต่ออย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีกลิ่นน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทันทีและเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์อย่างรัดกุมกรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและตรวจวัดไอน้ำมันทุก1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ภาพรวมพื้นที่ทุก30นาทีตม.ปิดเกมต่างชาติหื่นกามตระเวนห้างดังลวนลามพนักงานขายสาวคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
8: สืบเนื่องจากมีชายชาวต่างชาติฉวยโอกาสกระทำอนาจารผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานภายในร้านจำหน่ายเสื้อผ้าห้างสินค้าชื่อดังย่านลาดพร้าวโดยทำทีขอทาบกางเกงลงบนร่างกายของผู้เสียหายและอาศัยที่เผลอลวนลามเหยื่อจากการขยายผลพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่มากกว่า3ครั้งโดยปรากฏคลิปวิดีโอวงจรปิดแสดงเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันภายในห้างสินค้าอีกแห่งหนึ่งย่านจตุจักรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของพยานสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายคาริมต่อมาชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมือง3สืบสวนทราบว่าบุคคลดังกล่าวพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียมย่านถนนพระราม9จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตกระทั่งพบตัวนายคาริมเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะดำเนินการเสนอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพร้อมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรและขึ้นบัญชีเฝ้าระวังห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15 นาฬิกาอิฐคณินบุตรประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ
7: เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะคะในวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องฟ้าฝนกันเยอะชั่วโมงนี้ก็เลยจัดเพลงที่มีทั้งฝนด้วยหนาวก็มีแล้วเดี๋ยวปิดท้ายชวนกินข้าวด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะทักทายชาวแก๊งด้วยนะคะที่แบบว่าทยอยส่งข้อความกันมามีข้อความเตือนบอกว่าเมื่อเช้าแวะไปหาหมอมาจะบอกทุกคนว่าถ้ามีเวลาก็หาเวลาพักกันด้วยเพราะว่าทางนี้นอนน้อยจนป่วยรักษาสุขภาพด้วยแสดงว่าการนอนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆน่ะถ้าจัดอันดับท็อป3นั้นว่าการนอนนี่ต้องติด3อันดับแรกนะเพราะว่าสังเกตจากตัวเองนะนอนน้อยทีไรเนี่ยมันส่งผลหลายอย่างผู้ฟัง1คือสมองเรามันจะรู้สึกมันช้าลงมันจะตื้อๆแล้วก็2ก็คือเหมือนภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆมันจะน้อยลงเรามักจะร่วงตอนที่เรานอนน้อยเนี่ยแหละที่ภูมิเราตกนะคะก็มีครูฟังเขาฝากมาว่าดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วก็นอกจากสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจก็ต้องดูแลหาอะไรที่มันชุ่มชื่นหัวใจดู
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: อย่างเช่นคืนนี้เป็นต้นนะคะ2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามาต้อนรับ8หนุ่มเฟวิกกันนะคะก็น่าจะเป็นอีกวันนึงที่เราได้ทำความรู้จักกับทั้ง8หนุ่มกันมากขึ้นเพราะว่าก็เป็นวงที่เพิ่งเดบิวต์ด้วยเนาะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันใน EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
1: อีกประมาณ2อาทิตย์นะคะน้องๆที่มหาวิทยาลัยรังสิตเตรียมตัวเลย25กันยายนนี้ EFM on tour ของเราพา Good Mood Full Step แล้วก็โบกี้ไลออนไปเจอกับทุกคนแน่นอนนะคะรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆถ้าเราไปรวมกันอยู่ที่นั่นรับรองว่าโดดทุกคนแน่นอนร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quake ค่ะเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
1: เมื่อกี้กิจกรรม EFM on tour เนี่ยอาจจะได้แค่น้องๆที่มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่านั่นมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อันเนี้ยไม่ได้จำกัดเลยว่าคุณจะต้องเป็นนักศึกษาอย่างเดียวคุณจะเป็นใครก็ตามแต่นะคะกับกิจกรรมนี้ Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทแค่มาแต่ตัวฟรียกแก๊งเลยเพราะว่า EFM แล้วก็ Honda นะคะจะชวนคุณกับเพื่อนๆ เนี่ยมาร่วมทริปสุดมันกัน Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทไปรวมแก๊งเพื่อนมาให้ครบ3คนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปตะลุยกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไปเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเหล่า Gen Z นะคะไม่ว่าจะเป็นปักหมุดย่านทรงวาดอ่ะฟรีแล้วก็ไปแวะชิมชาจีมหานครสาขาที่สูงที่สุดในโลกฟ รีไปสัมผัสความอลังของมหานคร Skyverse ฟรีและความพิเศษยังไม่หมดนะคะเราจะปิดท้ายความสนุกกับดินเนอร์สุด Exclusive ใกล้ชิดกับหนุ่มๆวงมีนแน่นอนว่าฟรีอีกเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้กติกาง่ายๆเลยคุณไปรวมทีมมา3คนแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็สมาชิกในแก๊ง3คนของคุณเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2คนที่มีใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายน2569นี้นะคะรายละเอียดกติกาการสมัครต่างๆเข้าไปดูได้ทาง Facebook Fanpage ของ EFM Station ซึ่งโพสต์กิจกรรมนี้เราปักหมุดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามอื่นใดนอกเหนือจากนี้ทักอินบ็อกซ์ไปถามแอดมินทาง Fanpage ได้เลยนะคะแล้ว3ตุลาคมนี้เรารวมทีมให้พร้อมออกไปเที่ยวแบบไม่ต้องควักเงินสักบาทกับ Quake The City ภารกิจมันสันทุกสตรีทค่ะ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดลีฟทูโฟร์เมคอาคทีฟสบู่เดลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดลลี่ทริปเปิลไม่แอคทีฟสบู่เดลลี่ธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลลี่ธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
3: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrierแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: ไอคอนกลุ่มโป
5: ว่าปาไปยังไงช่วงนี้เซนเรา
6: ค่ะเอาโอเพ่น 100% เลย
5: ถามจริงนี่ดูไลฟ์อยู่เปล่าเห็นอะไรไหมนอกจากเราสองคน
6: มันจะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ทางทีมงานจะโทรหามันมีแบบเหมือนมีอะไรตัดวิ่งข้างหลังตอนช่วงที่มันรายการดับไฟสักพักหนึ่งค่ะเป็นเงาแต่เหมือนจะเป็นเด็กอะค่ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นกุมารแต่ไม่ได้แต่งตัวในเวอร์ชันกุมารจะเป็นเงา
5: หรอแล้วเขาเป็นยังไงเขาแบบมาดีมาร้ายยังไงบ้างอะ
6: เหมือนวิ่งแบบเหมือนวิ่งแกเหมือนยอกยอค
7: ่
6: ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็นสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็เลยมองออกไปที่ตาแมวเปิดประตูไปดูก็แล้วก็ไม่เห็นมีแขกคนไหนในโรงแรมวิ่งนะคะก็ทำไมถึงได้ยินอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่ามีเหมือนกับเป็นวิญญาณของผู้หญิงแก่เนี่ยก็มาบอกว่าเออไม่เป็นไรนะนอนนะไม่มีอะไรปรากฏว่าเขามารู้ทีหลังว่าที่โรงแรมแห่งนี้มันเคยเป็นโรงงิ้วเก่าแล้วก็เคยถูกเผาไล่ที่ก็ครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าในอังคารคุ้มโปง X ของเรานะคะส่วนอังคารหน้าเดี๋ยวเราเจอกับอีกหนึ่งเซเลบคุ้มโปงของเราที่ก็ต้องบอกว่ามาเล่าทีไรไม่ผิดหวังเลยคุณมิ้นแม่แฟนนะคะกลับมาอีกครั้งนึงอังคารหน้าเดี๋ยวเราเจอกันกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: ไอคอนกลุ่มโป
2: ้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะ

เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีคืนนี้เลยนะในแฟนดอมนะคะส่วนตอนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
5: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินนอกสปูนขนมแมวเลียสปูนกินนอกสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินนอกสปูนขนมแมวเลียสปูนกินนอกสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกระปองกระป๋อง
9: หอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
13: EFM News EFM News EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐลุยแจกค่ามืดหลังติดโซล่ารูฟท็อปนำร่อง1ล้านครัวเรือนเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าแจก 1.5 ล้านครัวเรือนและอดีตหลวงพ่อโชติสละสมณเพศแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
18: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
19: เสียวอะไรล่ะครับ
18: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
19: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
18: โหดีจังเลยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มีรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพระวชรยานวิได้สวมชุดขาวและสละสมณเพศและสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกลับมาใช้สถานะคฤหัสถ์โดยอดีตหลวงพ่อโชติยอมรับพฤติกรรมสละสมณเพศแต่โดยดีก่อนทิ้งคำพูดเป็นห่วงศาสนาหลังถูกจับคดีฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่มิชอบพร้อมหลักฐานเสพเมถุนกับสีกาและตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออธิโชติสอบปากคำแล้วขณะคุมตัวมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนรัฐลุยแจก 50,000 หลังติดโซล่ารูฟท็อปนำร่อง1ล้านครัวเรือนเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้า 1.5 ล้านครัวเรือนจับมือ3ธนาคารรัฐปล่อยสินเชื่อติดตั้งให้ก่อนเพื่อให้ประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินคุณณภพรช่างกลในงานครับ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลเตรียมที่จะมีการขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคครัวเรือนสำหรับประชาชนอย่างน้อย1ล้านครัวเรือนโดยหวังที่จะลดภาระค่าไฟและเปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายย่อยเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานทางนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าและสถาบันการเงินของรัฐเพื่อปล่อยสินเชื่อติดตั้งโดยประชาชนสามารถผ่อนชำระผ่านรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้แก่การไฟฟ้าทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองในเบื้องต้นทั้งนี้ประเมินว่าหากครัวเรือนมีการติดตั้งระบบขนาดประมาณ5กิโลวัตต์และใช้ไฟน้อยจะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟคืนเดือนละประมาณ 1,000 บาทตลอดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ 25-30 ปีนอกจากนี้ยังเตรียมที่จะมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้วยการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อเป็นการรองรับในการซื้อไฟจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเงื่อนไขกำหนดการใช้สิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1มิเตอร์ที่เป็นเจ้าของไฟฟ้าอย่างไรก็ตามตั้งเป้าที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้และดำเนินการให้บรรลุผลภายในสิ้นปีหน้ารวมถึงยังอาจพิจารณาขยายกรอบเป้าหมายเพิ่มเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนในอนาคตด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายคุณนัทธิสุดาโตรักษารายงานครับ
4: จากสถานการณ์ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่งอีเทคเก็ตค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการเช่นอ้างว่าชำระภายใน15วันลด 50% เพื่อสร้างความตกใจและทำให้ประชาชนรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะ RTPท่านมียอดค้างชำระ e-packet โดยชำระที่และแนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางด้วยตนเองณทิพย์สุดาตรักษาไรค่ะ
5: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีช่วงเวลาของวันพฤหัส333โอ้โหนี่ถ้าเป็นหวยไม่ออกงี้หรอกเนาะ หวยที่ไหนจะออก333ป่ะพี่กวาง
2: มันก็คงจะมีบ้างแล้ว
1: มีไหมแต่ยากโคตรยากอะอาการที่มันจะออกเลขตอง
2: พี่อ้อมลองตามดู
1: อ๋อไม่ตาม333ไม่พร้อมตามน่าจะตามไปยังไงก็ไม่เจอ
2: 00เคยออกใช่ไหม
1: 00เคยค่ะแต่อ้อมถามความเป็นไปได้ไม่อยากจะคุยมันเป็นไปได้ไหมการที่เราไปเช็คอินโรงแรม
2: ครับ
1: ฟังดีๆนะคะคุณผู้ฟังถามความเป็นไปได้เชิงคณิตศาสตร์เลยนะการที่เราไปเช็คอินโรงแรมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไปเช็คอินเนี่ย2ห้องเช็คอินสองห้องมันมักจะเป็นห้องที่อยู่ติดกันเลขคี่กับเลขคี่กับเลขคู่กับอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะมันจะติดกันคอนเน็กประมาณหนึ่งการที่คุณเช็คอินเสร็จแล้วคุณก็เช็คเอาท์ผ่านไปอีก5วันคุณค่อยไปเช็คอินมีความเป็นไปได้ไหมที่คุณจะได้ห้องเดิมทั้งคู
2: ่ก็มีความเป็นไปได
1: ้แต่ต่ำมาก
2: ใช่โอกาสจะเป็นศูนย์จุดอะไรก็ว่า
1: ไปแต่ต่ำที่สุดเพราะอะไรหนึ่งโรงแรมนั้นมีกี่ชั้นหนึ่งโรงแรมนั้นมีกี่ชั้นกว่าที่คุณจะได้ห้องพักชั้นเดิมก็ยากแล้วป่ะ
2: ใช
1: ่ห้องพักชั้นเดิมก็ว่ายากแล้วใช่ป่ะ
2: นอกจากเป็นแขกประจำนะ
1: ซึ่งก็ต้องบอกล่วงหน้าและได้ห้องที่เป็นเลขเดิมทั้งคู่ด้วยนะไม่ใช่ว่า
2: ไม่ใช่เราคนเดียวด้วย
1: ใช่สมมุติว่าถ้าอ้อมพัก123กับ456ทั้ง2ครั้งอ้อมต้องได้123กับ456ไม่ได้แปลว่าอ้อมได้456และอีกห้องนึงเป็น789ถูกป่ะพี่กวงพี่กวงว่าโอกาสมีป่ะ
2: น
1: ้
2: อยมาก
1: น้อยมากป่ะแต่เป็นพี่กวงพี่กวงจะซื้อป่ะเล่นเลขห้องป่ะอะไร
2: มันละวนมาตรงนี้ได้ไงอ๋อ
1: ก็คือจาก333อ่ะ
2: ก็คือไม่ใช่คณิตศาสตร์เนาะ
1: ถูก
2: ศิลปศาสตร์
1: ศิลปศาสตร์ล้วนเลยคือคุณผู้ฟังเป็นคุณผู้ฟังอ่ะคุณผู้ฟังจะซื้อไหมล่ะจะตามเลขอันนี้ป่ะล่ะถูกป่ะ
2: น่าสนใจน่าสนใจ
1: ถูกป่ะ
2: ครับ
1: โอ้โหมันไม่ได้อ่ะคืออ้อมไปเช็คอินวันพฤหัส
2: ครับ
1: อ้อมเช็คเอาท์วันศุกร์แล้วไปเช็คอินอีกทีวันอังคารอ้อมเอาวันพุธ
2: ได้แต่ก็แปลกแต่ก็ได้เลขคู่เดิมเลยห้องเดิม
1: เป๊ะมันเนี่ยหรอปะคืออ้อมไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตที่จะบอกเขาว่าอ้อมจะระบุห้องนี้เพราะแขกมันเวียนกันเยอะมากอะ
2: เดี๋ยวเขาจำพี่อ้อมได้เขาก็เลยให้ห้องเดิม
1: เปล่าอ้อมไม่ได้ใช้ชื่ออ้อมเช็คด้วย
2: อ๋อโอเค
1: พี่บอกไม่มีอะไรเป็นอ้อมเลยไม่มีเลยเจ๋งปะเนี่ยอัตราส่วนมันเท่าไหร่เห็นปะคุณผู้ฟังความเป็นไปได้มันยังไงอ้อมเลยจะถามแค่ว่าจะซื้อเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะตามไหมไม่ต้องมาถามเลขเพราะอ้อมต้องไปถามเพื่อนเพราะอ้อมไม่รู้เรื่องหรอกว่าห้องอ้อมห้องอะไรเนี่ยหรอปะต้องไปถามทีมงานอ้อมอ่ะถูกปะ
2: ครับ
1: แต่พี่กวงจะตามปะถามจริงถ้าเจอแบบนี้สักนิดนึงอ่ะ
2: ไม่
1: ตามหรอ
2: ไม่ตาม
1: จริงคุณไม่ตามหรอ
2: ผมไม่คนไม่ได้ซื้ออยู่แล้วครับปกติ
1: เราเนี่ยนะไม่ยอมตามนะแต่ถ้าเป็นเราก็อาจจะตามนิดนึงแต่ตอนนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณฟังบอกว่าน้องสกายลูกชายพี่เกดลงแข่งว่ายน้ำในเอเชียนเกมและใครที่ห่วงเรื่องเอเชียนเกมนะคะว่านางโอย่าเขาจะจัดได้ไหมเรื่องฝนตกไม่ต้องห่วงนะคะมันคนละเมืองมันนางกับคนละพื้นที
2: ่
1: และถึงตรงจุดนั้นน่ะเขาท่วมจริงค่ะแต่ว่าเขาก็ลงเร็วค่ะ
2: ท่วมจริงแห้งจริง
1: โอ้คือมันตอนนั้นมันท่วมมันท่วมแบบท่วมล้อปลิวอ่ะแต่ว่าพอถึงจุดตอนเช้ามันก็เหมือนเมื่อคืนแค่ฝนตกหนัก
2: เหมือนไม่มีอะไรเกิด
1: คือก็แค่คือผ่านวันฝนตกมาอย่างพื้นแฉะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะยังคงบอกว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนก็ไปด้วยความสุขแล้วไปด้วยความระมัดระวังก็เปิดหูเปิดตาแล้วถ้าเขาเตือนให้เราหลบอยู่ตรงไหนก็ทำตามที่เขาบอกก็แล้วกันถูกปะล่ะมันก็มีกันอยู่แค่นี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะและถ้าเขาบอกว่าถนนตรงนี้ข้ามถนนตรงนี้ไม่ใช่ทางรถไฟเขาเองเขาก็มีนะคะว่าห้ามเดินตรงไหนเวลาที่มีกองกิ้งกองกิ้งกองอ่ะมันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราเขาก็ไม่อยากให้เราเดินเวลามันมีสัญญาณนะแต่เราไม่ฟังแต่ของเขาอ่ะถ้าไปทำให้เกิดเหตุเพศภัยตรงนั้นน่ะเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าไม่รู้
2: น
1: ะเพราะว่าเราทำให้เกิดการสูญเสีย
2: กฎหมายบ้านเขานะ
1: มันไม่เหมือนกันนะก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆเหมือนกฎหมายบ้านเราอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้ไปเจอข่าวนี้คุยกับพี่กวงมาหลายวันแล้วคือคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินข่าวนี้ป่ะที่ขับรถแล้วมีรถคันหนึ่งอ่ะรถเก๋งอ่ะเทสลาเลยอ่ะขับถูกต้องเลยแล้วจะยูเทิร
2: ์
1: นไปที่จุดยูเทิร์นปรากฏว่าเจอรถมอเตอร์ไซค์ซ้อน3ย้อนสอนมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรากำลังคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุทาหรณ์ คือมีการซ้อน3ย้อนสอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นทันทีแต่สิ่งที่เรากำลังพูดเรากำลังพูดแบบเชิงความเป็นจริงและความถูกต้องซ้อน3จริงๆถูกต้องหรือเปล่า
2: ไม่ถูก
1: ข้อที่1ไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่าและย้อนมาด้วยซ้อน3ใส่หมวกกันน็อกไม่ครบและย้อนสอนมาจึงโดนรถที่ขับตรงๆของเขาอะชนเสียชีวิตตรงนั้น1สาหัส2ถามว่าตรงเนี้ยคุณว่ากฎหมายออกมาแล้วใครผิดกลายเป็นคนผิดร่ว
2: ม
1: ประมาทร่วมทั้งๆที่เขาขับ
2: มาตรงๆ
1: ตรง
2: ตามกฎหมาย
1: และเขาถูกจริงๆแล้วขับย้อนสอนนะคะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถประสานอุบัติเหตุรถซ้อนกันเสียซึ่งชีวิตเฉี่ยวชนมีผู้บาดเจ็บซึ่งจะย้อนใกล้หรือไกลเขาบอกโทษอาญาก็มาแน่โทษฐานการขับรถย้อนสอนปรับไม่เกิน 2,000 บาทหักคะแนนความประพฤติตัดแต้มใบขับขี่2คะแนนแต่อะไรที่ทำให้คนไม่กลัวและยังคงย้อนสอนอยู่อย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกหนักสูงสุดถึง10ปีปรับสูงสุด 200,000 แต่ประเด็นคืออันเนี้ยคนย้อนถึงแก่ความตายไงมันไม่ใช่คนย้อนไปทำให้เขาเสียชีวิตแต่คนย้อนน่ะผิดเองแล้วเสียชีวิตเองแล้วผู้ที่ขับย้อนเนี่ยได้ตกลงกับคนที่นั่งซ้อนมาหรือเปล่าว่าเราเลือกเส้นทางนี
2: ้
1: ถูกปะมันมีหลายอย่างนะคะก็คือหลายครั้งที่เราจะรู้สึกว่ากฎหมายบางครั้งกฎจราจรพยายามจะแข็งขันแต่เราก็จะเจอคำว่าประมาทร่วมทั้งที่บางทีตั้งใจเต็มที่แล้วแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตั้งหน้าตั้งตาผิดต่อให้คุณตั้งใจไม่ประมาทบางทีมันก็ยากเหมือนกันก็กฎหมายมันต้องเข้มแข็งกว่านี้ป่ะพี่กวาง
2: จริงครับ
1: นะคะก็ยังไงฝากคุณผู้ฟังนิดนึงเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบางคนรู้สึกว่าพี่ไม่เข้าใจหรอกขับมอไซค์อ่ะบางทีมันไม่อยากยูเทิร์นไกลรถเก่งก็ยูเทิร์นไกลเหมือนกันค่ะใช้น้ำมันไม่แพ้กันเลยเราก็เคารพกันดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยมันอาจจะดูเหมือนเร็วแต่ถ้าวันนึงคุณทำไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เสียนิสัยไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้เลยนะว่าเราจะมีโอกาสทำมันอีกซ้ำอีกหรือเปล่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ขอให้เจอคนที่ใจเย็นแล้วก็ใจดีบนท้องถนนแล้วกันเพราะนี่ก็เป็นคนใจร้ายอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าบางทีก็ฉุนนะทำถูกถ้าตายแล้วอีกคนหนึ่งผิดใจอ่ะบางทีก็ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณผู้ฟังขับรถด้วยความระมัดระวังสติมาเยอะๆนะคะแล้วก็เจอคนไม่ใจร้ายบนท้องถนนจริงๆย้ำคำนี้เลย
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเบาๆในตอนเช้าช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและยังช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัวตลอดวันอีกด้วยนะครับ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินเนาะ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
6: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อะยกอะยกยกยก
7: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
4: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10 บาท
1: ดีนะ
3: Is that good
6: ดีนะดีอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันต้องดีนะ
1: ดีนะนมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
6: ต้องดีนะ
1: ดีนะ
7: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
9: EFM Fandom Live
10: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
11: จะมาแจกจึ๊บเดี๋ยวใหญ่ๆฝากด้วยนะคะ New Love Musical House Fan Con วันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ Union Hall Union Mall
12: หรือถ้าใครไม่ได้มามี Live Streaming ด้วยเจอกันนะจึ๊บเหมียว
13: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
12: น้องใหญ่จะอย่าลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่
13: ไปเลยไอ้นี่ไม่กินผักชี
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Liveเปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
14: EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นกับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงและตำรวจกุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบตรวจเตรียมแจ้ง4ข้อหาสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
17: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
19: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
17: เสียวฟันอะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
21: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบโดยเตรียมแจ้ง4ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.คุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิชโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมขณะคุมตัวเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าวาดมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดหรือไม่แต่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านางสาวปุญญวีห้อยเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเงื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังที่อดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างไว้ที่คอด้วยอย่างไรก็ตามตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาสีกาและดังกล่าว4ข้อหาคือสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:15 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัววัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวขึ้นลิฟต์ด้านหลังตึกเพื่อหลบสื่อมวลชนที่รออยู่บริเวณด้านหน้าจากการสังเกตพบว่าตำรวจมีการใส่กุญแจมือวัยวจกรด้วยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามนอกจากนี้ตำรวจได้นำหลักฐานและของกลางในคดีที่ตรวจยึดจากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมอาทิโต๊ะกลมส้มที่ปรากฏอยู่ในคลิปขณะเสพเมถุนและลังเอกสารซึ่งมีกระดาษเขียนไว้ว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นเขาหาของป่า3วันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมพื้นที่เขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ที่บุเกะซามีจนเสียชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ก่อกวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุระหว่างการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุได้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันตั้งแต่เวลาประมาณ 12:30 นาทีของวันที่9กันยายนต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันนี้หรือ10กันยายนเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีพร้อมส่งกำลังเพิ่มเติมเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานในพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงได้ประสานผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมใช้โดรนแจ้งเตือนประชาชนให้งดขึ้นเขาตะเวเพื่อหาของป่าเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ทางนี้ขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องบุคคลแปลกหน้าหากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งผู้นำในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทันทีและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการเกิดเหตุซ้ำณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ทับปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
11: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
15: Number 15

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่คุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าขอกันมานะคะในช่วงเวลาของเรานะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินถามว่ามีเพลงอะไรบ้างก็ตั้งแต่ตอนช่วงข่าวนะคะแต่ว่าในขณะที่เราฟังกันคุณผู้ฟังถ้าฟังผ่านวิทยุก็จะเป็นข่าวถูกไหมแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยจะได้ยินเป็นเสียงเพลงนะคะก็จะมีเพลงของน้องกันนะคะที่คุณผู้ฟังอยากฟังใกล้ชิดแพ้คิดถึงนะคะก็ได้ฟังกันไปแบบเต็มๆแล้วมาต่อกันที่แสงแรกค่ะอันดับที่15สำหรับซีรีส์อรุณรุ่งนะคะต่อกันที่คนคนนี้เป็นของคุณอยากคิดมากและปิดท้ายยิ่งดุยิ่งชอบค่ะตอนนี้4โมงเย็นเกือบอีก22นาทีถ้าอ้อมพูดอยู่หรืออ้อมวูบไปคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะคะ
2: คร
1: ับ ก็น่าจะเป็นเพราะฝุ่นคือตอนนี้คือสภาพจมูกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันละอองฝุ่นเหมือนเข้ามาในห้องแบบเยอะมากโดยที่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลอะเลยแต่ร่างกายคนเรามัน Amazing นะพี่กวงนะ
2: ครับใช
1: ่ตัวใหญ่ๆอย่างพี่กวงเมื่อวานยังแพ้กลับบ้านอ่ะ อีกคนนึงก็ดูบึกบึนดีก็เข้าโรงพยาบาลไปหนึ่ง ใช่ปะคะ ก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองกันเยอะๆค่ะเวลาฝุ่นมันเข้ามาในจมูกอ่ะตอนนี้ยังไม่มี PM 2.5 นะก็สูดลมหายใจข้างนอกกันให้เต็มที่พื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเหลืองบางๆก็จะได้ดูแลกันไปจริงๆแล้วเมื่อกี้คุยกันเรื่องของอุบัติเหตุการจราจรอยากจะพูดเรื่องขับมอเตอร์ไซค์และซ้อน3จริงๆนะว่ามันผิดถูกอย่างไรซึ่งจริงๆถามว่ารู้อยู่แล้วไหมมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะทำให้สมรรถนะการเบรกการควบคุมทุกอย่างมันยากการทรงตัวอะไรก็แล้วแต่ในการนั่งซ้อน3อ่ะถามว่าโทษมีเยอะไหมมันมีนะแต่ว่ามันอาจจะปรับยังไม่สูงและที่สำคัญมันไม่ได้ปรับจริงจังเพราะไม่งั้นน่ะมันจะไม่มีใครกล้าย้อนหรอกถูกป่ะ
2: ถูกครับ
1: แต่ประเทศไทยอ่ะกฎหมายบางทีมันก็แปลกจะเอาผิดเก่งกับคนที่ใจดีซื่อๆและเป็นเบี้ยแต่กับคนที่เปรี้ยวๆหน่อยก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ป่ะแต่คนที่โอเคเรียบๆก็โดนไปเพราะฉะนั้นคนก็คงจะติดตามกันว่าเรื่องของทิชโชตนะคะถ้าพูดเรื่องทิชโชตคุณผู้ฟังอาจจะบอกทิชโชตคือใครแต่สำหรับบางคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าทิชโชตคือใครก็คือเมื่อเช้าอ่านแบบเราเจอเรื่องนี้ไปเมื่อตอนต้นปีหรือปลายปีที่แล้วเราก็รู้สึกจะตายไปทิ้งแล้วนะคะคือมันจะตายในที่นี้คือเราไม่ตายเพื่อคนพวกนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่าได้ยินข่าวแล้วท้อแบบเออวะเออเนาะเออพักไปแป๊บนึงอ้าววัดพุทธไทยสวรรค์จ้ะสำหรับใครที่เคยไปนะครับไปเช่าจตุคามหรือไปเช่านู่นเช่านี่หรือไปด้วยความรักและความเคารพอ่ะณวันนั้นสิ่งที่คุณทำไม่ได้มีอะไรผิดนะคะต้องบอกก่อนณขณะจิตนั้นที่คุณทำมันจบไปแล้วอันนี้เป็นพฤติกรรมของคนที่สุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าเขายังเป็นคนที่ฝึกเหมือนกันแต่เพียงแต่เขาฝึกในเครื่องแบบที่เราเชื่อมั่นไปว่าเขาคือคนที่ควรจะดีแต่มันก็ทำให้เห็นนะว่าดีมันก็ดีแตกได้คุณผู้ฟังเขาก็เป็นครูให้เราดูแต่เป็นครูฝั่งที่เราไม่ต้องไปเรียนแบบแต่ทำให้เห็นว่าความประมาทพังเผลอมันมีเกิดขึ้นได้เสมอจริงๆถูกป่ะอย่าท้อกับการให้กับคนก็แล้วกันแต่แค่เราต้องเลือกแล้วให้เราต้องจบเนาะ92ล้านจ้ะ92ล้านทิชโชต
2: ยังมีทองคำแท่งอีกนะ
1: ทิชโชตไปละ92ล้านให้สิกา
2: ครับ
1: นะคะประเด็นคือแล้วตอนนี้สิ่งที่งงกว่าคือเมื่อรู้ว่าทิชโชตตอนนี้ทิชโชตศึกแล้ว92ล้านให้สิกาซึ่งก็สิกาอายุ40กว่า
2: ครับ
1: อ่อนกันเลยนิดเดียวเองไม่อยากจะพูดว่าชอบทรงนี้ก็ไม่บอกมันไม่ควรจริงๆไม่ควรจะชอบทรงไหนเลยเก็บความชอบเอาไว้แล้วไม่ทำต่อไปมันคือถึงที่ถูกต้องทิชโชต92ล้านตอนนี้เขาก็เลยจะต้องเรียกวิทยาวัจกรนะหรือไปไว้ใช่ป่ะมาคุยแล้วว่าเส้นทางทางการเงินเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดที่อ่านข่าวแล้วตกใจคือเรื่องเล่าเช้านี้
2: ค
1: ่ะเมื่อ50นาทีที่แล้วในรายการโหนกระแสผู้สื่อข่าวก็บอกรายงานนะว่าเจ้าหน้าที่กองปราบน่าจะนำเครื่องนับเงินเข้าไปซึ่งคาดว่าจะมีเงินสดจำนวนมากอยู่ภายในกุฏิอันนี้ก็รู้สึกว่าก็ลุ้นว่าจาก92ล้านจะกระโดดเป็นเท่าไหร่เพื่อไปทำการตรวจนับเงินถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แต่อยู่ๆก็มีการขนโต๊ะกลมออกมาที่หน้ากุฏิเอาหันไปถามกวงทำไมเอาโต๊ะกลมมาเป็นพยานหลักฐานวะมันเกี่ยวอะไรโต๊ะติดกล้องเหรอ
3: ไม
1: ่กวงบอกว่าอะไร
3: มันคือที่เกิดเหตุครับ
1: นั่นแหละประเด็นเวรกรรมเออหัวจะปวด
2: ครับมันคือวัตถุพยานเพราะมันเป็นที่เกิดเหตุ
1: เที่ยงว่าคิดว่ามันพูดได้เหรอคือถ้าเก็บวัตถุพยานงี้เก็บทั้งกุฏิดิเนื้อป่ะวัตถุพยานมันคือกุฏิอ่ะเปล่าแต่คือโต๊ะอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: จะบ้านะคะคุณผู้ฟังก็เราอย่าท้อ
2: ครับ
1: เป็นกำลังใจให
2: ้จริง
1: ๆไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลย
2: นะ
1: ท้อไหม
2: ศาสนาคือคำสอนเรายึดเอาสิ่ง
1: เราเอาพระธรรมเป็นหลัก
2: ใช่ครับ
1: เราเอาพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะแล้วส่วนพระสงฆ์ก็เลือก
2: ตัวบุคคล
1: เลือกตัวบุคคลไปนะคะก็ลองดูคุณผู้ฟังเราทำไปจนกว่าเราจะเข้าใจอ่ะด้วยตัวเราเองก็ใครจะเป็นไงก็ปล่อยเนาะก็ทุกอย่างมีวาระมีกรรมของมันเขาก็ไม่ได้จะเฉลยสุขละหลังจากเนี้ยแต่อ้ําอยากรู้ว่าเราจะได้92ล้านคืนมั้ยอันนี้คงจะต้องติดตามนะคะมาที่ข่าวนี้กันดีกว่าบอกว่าส่งไกลไบรท์เปิดโลกกับไบรท์ชนีไทยให้ส่วนลดส่งต่างประเทศสูงสุดถึงเท่าไหร่รู้มั้ย 14.4% ฉลองก้าวสู่ปีที่144ปีไบรท์ชนีไทยเขามีมานานมากแล้วนะคะเขาอยู่คู่คนไทยมานานมากถึง144ปีสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Post Family อยู่แล้วนะคะหรือผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ก็สามารถใช้ส่วนลดได้เช่นกันเพียงใช้บริการCareer ใช่ไหม Career Post เหรอใช่ไหมพี่กงใช่ไหม Career Post ใช่ไหมก็คือ Career Post Pass ใช่ไหม Career Post อ่ะDDP อ่ะEMS World หรือ E-Packet นะคะแล้วมียอดใช้บริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถรับส่วนลดค่าส่งได้เลยทันที 14.4% โหเยอะนะรับส่วนลดได้ถึงวันที่30กันยายนปีนี้นะอย่ารอช้าไม่ว่าจะส่งสินค้าหรือส่งความคิดถึงให้คนไกลก็สามารถส่งได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านคุณเพราะไปรษณีย์ไทยเราทุ่มเททุกการส่งอย่างใส่ใจและเคียงข้างคนไทยเสมอมาด้วยหัวใจที่เชื่อว่าพัสดุเป็นมากกว่าแค่กล่องหนึ่งโหคำนี้กระชากมากเลยชอบคำนี้จังเลยอ่ะด้วยหัวใจที่เชื่อว่าพัสดุเป็นมากกว่าแค่กล่องหนึ่งเราจะเห็นถึงความตั้งใจเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ผู้ส่งตั้งใจส่งให้ผู้รับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนและมันไม่ใช่แค่ผู้ส่งให้ผู้รับอ่ะระหว่างทางอ่ะคนที่นำมันไปอ่ะเขาจะไม่เห็นมันเป็นแค่พัสดุอ่ะพี่กวงซุปเปอร์เท
3: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณโปงไปด้วยกันทุกวันอังคารกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น2ทุ่มเจอกันอังคารหน้าค่ะ
3: อังคารคลุม
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีจองคอมแล้วตาเบลอแต่ถ้าจองเธอจะได้เบอร์ปะเนี่ย
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกส

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซลด์เอาท์แล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ฉันนั่ง

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ต้องบอกเลยนะคะใต้โต๊ะทำงานเจอกันวันจันทร์กับคุณผู้ฟังกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กลับมาเจอกันจันทร์ที่จะถึงนี้กับ Jobs Gen Z ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟิลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
4: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยอ่ะหนูอยากฝืนสักที
3: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนนึงมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอ่ะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
0: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เด
4: ี
5: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน
7: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
10: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
11: แค่สิบบาท
12: ดีนะ
13: Is that good
14: ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดี
15: ดีน่านมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
16: ดีน่าม
17: ารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
18: ชื่อเฮนรี่ครับ
17: วันๆทำอะไรบ้างคะ
18: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
17: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
18: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
17: อ้าวคุณต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
18: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
17: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
18: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
17: แหมทีนี้เราจำได้ช่ะ
19: 1 2 3 go
20: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
21: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
22: EFM On Tour พร้อม3 4
23: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
24: EFM on tour
25: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
23: อยกอยกยกยก
25: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
25: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
26: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
27: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับถัปปนวัฒน์ไล่สุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กับมาติดตามครับ
28: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
29: เซนโซได
28: เปลี่ยนเลย
30: เลอา
31: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
32: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
33: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
34: ไม่จริง
33: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
34: ไม่จริง
33: แล้วอะไรจริงอ่ะ
35: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
33: เส้นละ 1,990 บาท
35: ช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
33: ้ตัวจริงเรื่องอย่างรถ EV ต้องพีบีควิกจริง
35: ๆสอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
2: เลอาบูสมุนไทยเลอาจาวรส
32: สบู่สมุนไทยเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยสนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วว
3: งการสงฆ์ไม่แผ่วกองปราบบุกรวบพระวชิรญาณหรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายักยอกเงินกว่า92ล้านบาทโอนให้สีกาคนสนิทซ้ำหลักฐานมัดแน่นขณะเสพเมถุนในกุฏิขณะชาวเน็ตสนใจแชร์ภาพนายกอนุทินเคยห้อยเหรียญเหนือดวงของหลวงพ่ออติโชติติดตัวขณะอดีตหลวงพ่อโชติสละสมณเพศแล้วด้านตำรวจคุมสีกาของหลวงพ่อโชติมากองปราบไม่ตอบคำถามสื่อส่วนที่บ้านสีกาเอตำรวจเจอเงินสดปึกใหญ่ทองคำแท่งพระเครื่องรุ่นดังเพียบด้านวัดพุทธไทยสวรรค์ออกประกาศด่วนปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราวอ้างเหตุผลปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นเขาหาของป่า3วันประธานสภาเผยผลหารือวิป2ฝ่ายเดือนหน้าถกงบปี70ต่อวันที่4ยืนยันต้องจบวันนี้หลังเมื่อคืนเกิดความชลมุนในสภาฝ่ายค้านกล่าวหาฝ่ายรัฐบาลยื้อเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายงบประมาณของกกต.ขณะที่วาระรายงานกกต.เลื่อนไปสัปดาห์หน้าศาลรัฐธรรมนูญมีเอกฉันท์ตีตกปมร้องอนุทินอิงประธานวุฒิสภาพร้อมพวกปล่อยหมอสรณะนั่งประธานกสทช.ชี้ไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์ไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา213สนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยบุกสถานทูตอิสราเอลจี้แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธพบทูตอิสราเอลแบบส่วนตัวจี้รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความโดดร้อนให้คนไทยเพจ Facebook Israel in Thailand เผยแพร่ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวหลังมวลชนปักหลักเรียกร้องกำกับดูแลพลเมืองอิสราเอลในไทยขณะที่รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตยันไม่ได้ดิ้งนอนใจมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งท่อน้ำมันไม่ได้รั่วแค่ซึมยันปิดรอยได้พบค่าสารระเหยไม่ถึงระดับอันตรายเผยกทม.ปภ.เข้าป้องกันพื้นที่อย่างใกล้ชิดตำรวจสภ.บางละมุงคุมตัวสอบเข้มหมวดโอหลังก่อเหตุยิงภรรยาซึ่งเป็นครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเสียชีวิตตำรวจเรียกลูกชายเกลี้ยกล่อมที่บ้านพักตลอดคืนนานกว่า20ชั่วโมงก่อนมอบตัวในที่สุดลุ้นไทยช่วยไทยพลัสต่ออายุอีก2เดือนเอกนิติคาดรอสรุปความชัดเจนสิ้นเดือนกันยายนนี้หลังพ่อค้าแม่ค้าเรียกร้องผลตอบรับดีเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมพิจารณาปรับสูตรล่าสุดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทน้ำมันทะลุ101ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอิหร่านสหรัฐตอบโต้ครั้งใหญ่สุดโจมตีเรือ15ลำเริ่มแล้ววันแรกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570กว่า 18,700 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพมากมายอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเต็มที่แล้วทีมวอลเลย์บอลชายไทยต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ3เซตรอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจบการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลชายไทยขยับขึ้นมาอีก10ขั้นรั้งอันดับที่52ของโลก
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.ถัปพนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
7: ่ EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเรียกได้ว่าเรียงเพลงกันไปนะคะขยับจังหวะกันสักนิดนึงในวันที่บรรยากาศบางพื้นที่อาจจะดูหม่นๆสักหน่อยค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาบอกว่าขอบคุณสำหรับขึ้นใจของเมย์นะคะเพิ่งว่างมาพิมพ์ขอบคุณอ้อมแบบฮะเดี๋ยวตอนไหนนะนั่งถ่ายดูอ๋อชั่วโมงแรกเบรกแรกเลยนะคะก็แม่งขึ้นใจไปก่อนที่จะเข้าเป็นเพราะฝนแล้วก็ต่อกันที่ครั้งเธอเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ขอน้องนนท์อ้อมต้องขอโทษด้วยนะคะเปิดน้องนนท์เพลงอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็พยายามจะบอกชื่อเพลงให้คุณผู้ฟังฟังจะได้ไม่ซ้ํากันนะคะวันนี้เมื่อสักครู่นี้จะเป็นเธอคือความฝันคุณจะชอบผมไหมคนขี้หวงและปิดท้ายที่ซุปเปอร์สตาร์และมีข่าวมาบอกคุณผู้ฟังอีกสักนิดนึงในช่วงที่เรารู้สึกว่าน้ำมันมันกำลังขึ้นคุณผู้ฟังก็คือของต่างประเทศราคากลางมันขึ้นนะคะหลายๆอย่างมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะคะและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครเลยนะคะได้ที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดย้ำนะคะไปจนถึง30เมษายนปีหน้าหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อนค่ะสอบสามเลยหรอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณโทรไปที่ GSB Contact Center นะคะหมายเลขเดิมเลย1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้คำถามในช่วงของโพลนะคะเราก็คือถามคุณผู้ฟังว่าแถวออฟฟิศคุณเนี่ยข้าวราดแกงอาหารตามสั่งจานละกี่บาทกันละ 49% ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะราคายังอยู่ที่ 50-60 บาทดีใจเหลือเกินนะคะส่วนเรื่องราวต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณไปย้อนฟังร้อนย้อนดูได้เลยกับพุทธพุทโธพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าทุกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปากคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปากคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษEasy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง
12: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
13: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quick M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
14: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
1: แน่นอนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เตรียมตัวรออยู่กับมหาวิทยาลัยรังสิต EFM on tour ค่ะรุ่นพี่พร้อมร้องรุ่นน้องพร้อมโยกไปด้วยกันนะคะเรามีพี่ๆไปกันเพียบเลยสำหรับมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็น Good Mood Full Step Bogie Lion นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมแท็กเพื่อนเตรียมรวมแก๊งมาแล้วมาเจอรอกันที่หน้าเวทีได้เลยนะคะเราร่วมทัวร์ไปด้วยกันนะคะกับ Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quakeเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
13: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
14: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวาม
1: าฝากกันไว้มาฟังไปด้วยกันกับ Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทค่ะมานะคะมาแต่ตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังฟรียกแก๊งนะคะ EFM และ Honda ค่ะขอแค่คุณมาแต่ตัวอย่างที่บอกนะคะฟรียกแก๊ง EFM และ Honda ชวนคุณกับเพื่อนมาร่วมทริปสุดมัน Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทรวมแก๊งเพื่อนก่อนเลยนะคะให้ครบ3คนค่ะแล้วออกไปตะลุยกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเหล่าเจนซีนะคะปักหมุดกันที่ย่านทรงวาดฟรีแวะชิมชาจีมหานครนะคะสาขาที่สูงที่สุดในโลกฟรีสัมผัสความอลังมหานครสกายเวิร์สฟรี ความพิเศษยังไม่หมดค่ะปิดท้ายความสนุกกับดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะใกล้ชิดกับหนุ่มๆวงมีนฟรีกติกาง่ายๆเริ่มต้นค่ะรวมทีม3คนให้ครบทุกคนต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและสมาชิกในแก๊งอย่างน้อย2คนนะคะจะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง23กันยายนนี้วันนี้ถึง23กันยายนนี้คุณผู้ฟังลองเข้าไปดูรายละเอียดนะคะและกติกาการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage EFM Station โพสต์กิจกรรมปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณก็หรือว่าคุณทักอินบ็อกซ์ไปถามแอดมินก็ได้3ตุลาคมนี้เราจะได้รวมทีมให้พร้อมแล้วออกไปเที่ยวกันแบบไม่ต้องควักเงินสักบาทกับQuake The City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทน่าไปมากเพราะใบขับขี่ยังมีไม่หมดอายุ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยCanny

0: ียวกว่าเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
2: น่ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติเราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถอย่าเสียงด้วยไม่มีจริงจัง
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
6: ก๊อบ
5: ก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
7: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
11: FM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายก
12: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: เตรียมตัวลาคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังเองก็ส่งข้อความเตรียมพร้อมลาอ้อมเลยก็ขอบคุณมากๆอ้อมจะรู้สึกดีนะเวลาคุณผู้ฟังส่งมาตอนเย็นๆว่าพี่อ้อมกลับบ้านดีๆนะคะมันเหมือนเราเป็นการส่งกันเหมือนตอนเช้าเวลาเราเจอกันหรือต้นชั่วโมงเราจะทักกันว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสบายดีไหมอะไรแบบนี้เอาว่ามันเป็นคำทักทายที่มันเหมือนคำธรรมดานะคุณผู้ฟังแต่วันหนึ่งเราจะเข้าใจได้ว่าคำธรรมดาเนี่ยแหละบางทีมันก็พอดีที่สุดพอถึงจุดหนึ่งถ้ามันละเอียดขึ้นเราก็อาจจะค่อยถามไถ่กันมากกว่านี้แต่เบื้องต้นสารทุกข์สุขดิบบางทีเราก็แค่อยากได้ยินว่ามีใครสักคนถามว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมอ่ะคุณผู้ฟังบางทีมันมีแค่นี้นะวันนี้เหนื่อยไหมทานข้าวหรือยังโอเคหรือเปล่าบางทีอยากได้แค่นี้บางทีนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่มีใครพูดให้คุณฟังบางทีเราอาจจะต้องบอกกับตัวเองก็ได้ว่าวันนี้เราเป็นยังไงนะแล้วก็ตอบตัวเองไปมันไม่เหงามากหรอกค่ะคุณผู้ฟังมันอาจจะเหงานิดนึงแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งพอแล้วเราโอเคกับตัวเราเองได้การถามตอบตัวเองไม่ใช่เรื่องมีปัญหาแต่ถ้าคุณถามตอบแล้วเสาที่คุณหันไปมันหันมาตอบคุณอันนั้นค่อยบอกว่ามีปัญหาแต่ถ้าเสียงในหัวดังเป็นเรื่องปกติอย่าลืมนะคะถ้าคุณคุยกับกระจกและกระจกตอบคุณอันนั้นปัญหามันเริ่มมาแล้วสังเกตตัวเองทีละนิดจิตจะแจ่มใสสวัสดีค่ะ
15: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: 1565 A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 13

0: ใช้คำว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลที่เข้าชาร์ตไวมากคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้กับ Paris of the Week อันดับที่13นะครับเป็นงานซิงเกิลที่7แล้วของน้องนุ้นนิวนะครับกับเพลงคาตานั่นเองที่ได้พี่โบกี้เลออนเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์เขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองและร้องฟีเจอริ่งร่วมกับน้องนุ้นนิวด้วยนะครับสัปดาห์นี้ก็เข้าชาร์ตเรียบร้อยแล้วพร้อมกับยอดวิวที่2วีคเนี่ยปาไปแล้ว1ล้านวิวสุดยอดเลยนะครับก็ยินดีกับน้องนุ้นนิวด้วยนะแล้วก็พี่โบกี้เลออนนะครับเพราะฉะนั้นชื่นชอบเพลงนี้เลือกมาฝากกันเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันในช่วงของน้องพิมพ์เนาะทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week นะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ
0: เฮลโลสวัสดีวันพฤหัสบดีด้วยนะครับ10กันยายนวันนี้แน่นอนว่าเสียงไม่ตรงจิงเกิลนะครับวันพฤหัสนี้พี่ดาวลาคุณผู้ฟังอยู่กับโซเซฟแทนนะครับในช่วงของ6โมงถึง2ทุ่มระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยโซเซฟวันนี้ขนเพริสมาฟังกับคุณผู้ฟังเพียบเลยนะฮะส่วนใครที่อยากเพิ่มเติมส่งมาได้เลยที่2ช่องทางของเราคุณผู้ฟัง02-665-8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆคุณฟังเพราะว่าคืนนี้เนี่ยผมไปต่อกับพี่แนนด้วยนะฮะในช่วงของ2ทุ่มครึ่งนะฮะที่คืนนี้หลายๆคนก็มารอคอยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ EFM Fandom Live ด้วยที่จะมาต้อนรับน้องๆวงเฟลวิกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประมาณกลางปีเพิ่งเดบิวต์อย่างเป็นทางการเลยแล้วก็มี2ซิงเกิลแล้ววันนี้เดี๋ยวมาคุยถึงซิงเกิลล่าสุดกันที่ชื่อว่า Before You Go นะฮะถ้าเธอจะไปเดี๋ยวต้นชั่วโมงผมให้คุณฟังวอร์มกับ1ซิงเกิลจากวงเฟลวิกกันเลยส่วนใครอยากเพิ่มเติมรีบส่งมาเลยนะ

ยากชวนแบบว่าโยกบนรถสักหน่อยสบายๆคุณผู้ฟังในช่วงวันพฤหัสแล้ว1วันเนาะก็จะพอเข้าวันศุกร์ที่แบบเอ้ยได้หยุดสักทีนะฮะส่งงานจากพี่บามี่มาฝากกันกับคิดมากนะครับช่วงเย็นวันนี้จริงๆตั้งใจมาชวนคุณผู้ฟังด้วยตัวเองเลยเพราะว่าช่วงของต้นเดือนหน้าเรามีกิจกรรมของ EFM แล้วก็รอบนี้ผมไปด้วยไปชนิดว่าจะจับมือกับคุณผู้ฟังเนี่ยไปทริปแบบสุดว้าวและฟรีด้วยใช้คำว่าฟรีแบบเน้น3ครั้งเลยคุณผู้ฟังกับงานของ Quake The City ภารกิจ Months สั่นทุกสตรีทนะครับมาแต่ตัวฟรียกแก๊งกับ EFM แล้วก็ Honda นั่นเองชวนคุณกับเพื่อนนะครับมาร่วมทริปสุดมัน Quake The City ภารกิจ Months สั่นทุกสตรีทนะครับรวมแก๊งให้ได้คุณผู้ฟังเพื่อนให้ครบ3คนแล้วก็ออกไปตะลุยกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback นะครับเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเหล่า Gen Z ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยผมไม่อยากไปมากเลยแล้วก็อินสุดๆไม่ว่าจะเป็นปักหมุดนะฮะย่านทรงวาดมีแวะชิมชาจีมหานครนะฮะสาขาที่สูงที่สุดในโลกด้วยแล้วก็สัมผัสความอลังมหานครสกายเวิร์สแบบ3อย่างนี้คือฟรีย้ำว่าฟรีนะฮะยังไม่หมดเพราะว่าความพิเศษตรงนี้ปิดท้ายความสนุกนะฮะเป็นดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใกล้ชิดกับหนุ่มๆวงมีนแบบฟรีอีกแล้วกติกาง่ายมากเลยใครอยากจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็รวมทีมให้ครบ3คนนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็สมาชิกในแก๊งเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2คนเนาะที่ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะแล้วก็สามารถเข้าไปสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยสามารถเข้าไปดูเรื่องของการสมัครกันได้เลยที่ Facebook Fanpage EFM Station นะครับส่วนโพสต์กิจกรรมเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้แล้วหรือว่าทักอินบ็อกซ์เข้ามาถามแอดมินของ EFM ได้เลยเขาตอบแบบ24ชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเอ๋ย3ตุลานี้นะครับเดี๋ยวเราไปสนุกด้วยกันกับ Quake The City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทบอกเลยว่าคุ้มและย้ำอีกทีว่าฟรีเด้อ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแมลินีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวผิวใสด้วยเดลิฟชิฟโฟไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคารใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven กินน้องสบู่สบู่ขนมแมวเลียสบู่สบู่กินน้องสบู่สบู่ป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสบู่ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสบู่กินน้อง
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: One two three go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ไม่ทิ้งเราได้ไหมงะคนดี
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: เศร้าได้อีกคุณฟังเอ๋ยนี่คืองานใหม่จากวง Slap Kiss คุณฟังกับงานที่ชื่อว่าปลายความฝันนะครับหรือว่า Deep Far นั่นเองที่เป็นหนึ่งในเพลงจากอัลบั้มล่าสุดด้วยที่ชื่อว่า Never Burn Out นะครับซึ่งเพลงเนี้ยเอาจริงอ่ะความหมายผมอินเพราะว่าเขาเล่าถึงความสัมพันธ์ที่บางทีความรักมันก็ไม่พอจริงๆนะฮะแล้วก็เพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรามันไม่เป็นท็อกซิกแล้วก็ใจของเรามันไม่ห่อเหี่ยวไปมากกว่าเนี้ยเราก็ต้องเปิดทางให้กับใครสักคนหนึ่งพาเธอไปสู่ปลายฝันแทนนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร
1: ์พบกับชาวพุทธตุ๊ดต
3: ูมแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
4: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: EMM on tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
9: FM on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอมยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
8: อายอม
10: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
15: Number 1

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: M Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: 2ทุ่มครึ่งคืนนี้ครับกับ EF Fan Fandom Live เดี๋ยวมาต้อนรับ8หนุ่มวงเฟลวิกด้วยกันนะฮะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เลยซิงเกิลล่าสุดนี้ชื่อว่า Before You Go หรือว่าถ้าเธอจะไปนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซิงเกิลนี้จริงๆเคยเจอน้องเนี่ยมาประมาณ 2-3 ครั้งจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ Energy คือแบบดีมากเพราะฉะนั้นคืนนี้เดี๋ยวมารับพลังงานบวกๆจากน้องๆกันนะครับช่วง2ทุ่มครึ่งกับ EF Fandom Live ด้วยขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

ฟิลป๊อปร็อกนะฮะอีกหนึ่งเสน่ห์ของน้องๆวงพร็อกซี่นะครับหยิบมาฝากกันกับดีอยู่แล้วที่ต้องลานนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2งานงูฟังชั่วโมงนี้เนี่ยตั้งใจอยากจะมาเอาใจยูเซอร์หรือว่าแฟนคลับวงพร็อกซี่กันเต็มที่เลยเพราะว่าอยากจะชวนไปงานของแฟนมีตติ้งนะฮะ Smart Heart X Proxy กันง่ายๆเลยเพียงซื้อ Smart Heart นะครับแล้วก็ไปลุ้นกันให้สุดเลยกับกิจกรรม Smart Heartแจกใหญ่จัดเต็มลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดพร็อกซี่นะครับเพียงซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทที่ร่วมรายการครบ499บาทแล้วก็ไปต่อใบเสร็จนะฮะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะลุ้นแบบไหนเลือกลุ้นแบบที่1เนี่ยลุ้นรับรางวัลใหญ่นะครับรวม43รางวัลไม่ว่าจะเป็นทั้ง iPhone 17 อยากได้จังเลยทองคำแท่งนะฮะแล้วก็หูฟังหัวเว่ยฟรีคลิป2นะครับหรือจะเลือกลุ้นแบบที่2นะครับลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดพร็อกซี่ศิลปินทีป๊อปสุดฮอตนะฮะรวม300รางวัลเลยทั้งสิทธิ์เข้าร่วมแฟนมีตติ้งพร้อมกับเซตของขวัญ นะฮะ Smart Heart X Proxy แล้วก็เซตของขวัญสุดพิเศษนะครับกติการร่วมสนุกง่ายมากคุณผู้ฟังเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการนะครับย้ำอีกทีว่า499บาทที่ร้านเพชรช็อปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการนะครับจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มเพื่อนมาเลย @PCG Thailand นะครับPCG Thailand บนไลน์เข้าเมนูแล้วก็กรอกข้อมูลพร้อมกับเลขที่ใบเสร็จหรือว่าคำสั่งซื้อนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเลยว่าจะเป็น Lucky Door หรือจะเป็น Lucky Fan นะครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนปีนี้นะครับรายละเอียดแล้วก็การประกาศผลเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามพร้อมได้เลยที่ Facebook Smart Heart Thailand นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมที่โอ้โหให้คุณได้ลุ้นกันแบบเต็มที่เลยกับ Smart Heart ซื้อแล้วลุ้นให้สุดจะลุ้นรางวัลใหญ่หรือว่าจะลุ้นใกล้ชิดพร็อกซี่ก็เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามี2เพลงครับประมาณ3สิปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งใครมีเพลงไหนมารีเควสต์รอได้เลยเดี๋ยวไปฟังต่อทางออนไลน์นะครับแอปพลิเคชัน Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ19:30 นโดยประมาณจนถึง20:00 นแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สถานีข่าวสนามเป้าหลังจบรายการก็ช่องทางพอดแคสต์ต่างๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับประเด็นวันนี้ครับมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจเนี่ยข่าวเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยครับแล้วก็เรื่องอันเป็นมงคลครับโปรดเกล้าแต่งตั้งพระราชินีทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยส่วนเรื่องของการเมืองครับการทุกงบปี70วาระ2ครับประท้วงวุ่นลากยาววันที่4ประธานสภายันเดินหน้าทุกงบต้องจบในวันนี้ด้านคุณไอติมภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนชำแหละงบกกต. 2,700 ล้านไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เชื่อมโยงประเด็นเรื่องของการโกงสว.นะฮะขณะที่คุณอภิสิทธิ์เองมีการเสนอตัดงบองค์กรอิสระ10%ครับชี้ผลสำรวจพบกกต.เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำที่สุดเนี่ยแต่ข่าวใหญ่ที่สุดที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็หลายคนติดตามกันก็คือกรณีของหลวงพ่ออติโชตนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็สรุปว่ามีการสละสมณเพศเรียบร้อยนะครับหลังมีคลิปเสพเมถุนกับสีกาว่อนโซเชียลนะครับยอมรับเป็นห่วงศาสนาด้านตำรวจสอบสวนกลางครับเตรียมที่จะเปิดแถลงใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันนะครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติมถี่บางจากไฮดีเซล S ประหยัดดีๆแรงทุกครั้งมีตังเหลือเหลือบางจากไฮดีเซล SSSแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล SSSS
12: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกทั้งมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
7: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่ข่าวอันเป็นมงคลนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังกว้างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยประพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับมาฟังข่าวดีกันก่อนครับวันนี้คลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบครับช่วยร้านเล็กกดง่ายๆในแอปถุงเงินใช้ยอดขายจริงนะครับในการประกอบการพิจารณายื่นกู้หรือขอสินเชื่อได้นะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าๆสายๆนะครับคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะนะครับได้เดินสำรวจร้านค้านกกระซิบบริเวณตลาดหลังกระทรวงการคลังจากนั้นก็เป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยกล่าวถึงข้อมูลนกกระซิบกับการวางรากฐานไมโคร SME ไทยให้เติบโตด้วย AI ถ่ายทอดมุมมองการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมรับฟังประสบการณ์และความต้องการจากผู้ประกอบการจริงและมีการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยมีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนายสงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการผู้จัดการทั่วไปของบสย.นะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับร่วมพูดคุยและก็เปิดตัวดังกล่าวนะครับณห้องกำปั่นเงินชั้น21อาคาร150ปีกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก่อนจะมีการร่วมแถลงข่าวด้วยกันเนี่ยคุณเอกนิติก็ได้พาคณะเนี่ยเดินสำรวจในตลาดตรงหลังกระทรวงการคลังนะครับก็ไปพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะว่านะฮะถ้าท่านใช้แอปถุงเงินอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ AI นกกระซิบนะครับในการประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อได้ด้วยนะครับวันนี้วันแรกนะครับของกองทัพบกนะครับที่มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับ 18,784 อัตรานะฮะรับราชการ4ปีโดยสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์นะฮะที่เว็บไซต์นะครับ http://rcm.rta.mi.th นะครับอันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ย้ำอีกครั้งนะครับ rca.rta.mi.thหรือจะสมัครด้วยตนเองก็ได้นะครับณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกนะครับที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศศดีอำเภอหรือสำนักงานศศดีจังหวัดนะครับได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570นะฮะเบรกแรกเดี๋ยวพักกันไวนิดหนึ่งช่วงหน้าโอ้โหการเมืองนะครับรวมถึงเรื่องของวงการผ้าเหลืองฉาวนะครับเรียกว่าเนื้อหาข่าวสารเนี่ยคับคั่งมากๆในช่วงนี้พักกันก่อนคู่หนึ่งนะครับ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ข่าวเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ละข่าวนี่น่าสนใจทั้งนั้นไม่รู้จะเริ่มกันที่เรื่องไหนก่อนเลยเนี่ยทั้งเรื่องของการเมืองทั้งวงการผ้าเหลืองนะครับที่ก็มีข่าวคราวกันขึ้นใหม่แล้วนะครับไล่เรียงแบบนี้แล้วกันครับเริ่มที่การประชุมสภานะฮะในการพิจารณางบรายจ่ายนะครับของปีงบ70นะครับซึ่งเข้าสู่วันที่4กันแล้วหลังจากเมื่อคืนก็มีความชุลมุนกันในสภาฝ่ายค้านก็กล่าวหาครับว่ารัฐบาลเนี่ยยื้อเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายงบของกกต.จนนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาต้องมีการหารือร่วมกับวิป2ฝ่ายผลหารือก็ยืนยันครับที่จะเดินหน้าในการพิจารณาถกเรื่องของงบประมาณให้จบในวันนี้นะครับแล้วก็เวลาของฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ย6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารขณะที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายงบของกกต.ก็แน่นอนแหละฮะก็เชื่อมโยงไปถึงคดีทุจริตสว.นะครับเรื่องของการทำงานต่างๆที่อาจจะดูเหมือนขาดประสิทธิภาพไปบ้างนะฮะแล้วก็มีการเสนอครับให้ตัดงบขององค์กรอิสระเนี่ยร้อยละสิบร้อยละสิบอย่างไรก็ตามครับตลอดทั้งวันของการประชุมสภาในการพิจารณางบปี70นะฮะในวาระ2ฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการอภิปรายงบของกกต. 2.7 พันล้านอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับโดยเมื่อถึงมาตรา32เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรอิสระแน่นอนแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงการทำงานของกกต.นะรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสว.ว่าอาจจะดูเหมือนการขาดประสิทธิภาพนะครับในการทำหน้าที่ของกกต.นะฮะในส่วนของฝ่ายค้านนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้มีการอภิปรายแนวที่จะขอปรับลดงบประมาณของกกต.โดยระบุครับว่าจากการสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตหรือว่าการได้มาซึ่งสว.เนี่ยอาจจะมีช่องว่างมีข้อกังขาอยู่บ้างว่าเจ้าที่บางส่วนของกกต.เนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่ต้นหรือไม่นะโดยคุณพฤทธิ์ได้ลำดับเหตุการณ์การเลือกสว.โดยระบุว่ามีความผิดปกติตั้งแต่การออกระเบียบการเลือกสว.ที่กำหนดให้ผู้สมัครเนี่ยใช้หมายเลขเดียวกันทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายซึ่งมันเอื้อฮะต่อการที่จะไปจดหมายเลขนั้นเนี่ยเป็นกระดาษหรือเป็นโพยเข้าไปได้ไปจนถึงการปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติผ่านเข้ารอบไปได้รวมถึงครับยังมีกรณีที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวซึ่งตรวจสอบได้ง่ายและในการเลือกระดับประเทศก็พบว่ามีการจดโพยใบสั่งที่จัดทำไว้ล่วงหน้าเนี่ยมาใช้ซึ่งกกต.เองก็นะครับไม่ได้ดำเนินการอะไรใดๆแต่อย่างใดนะครับก็ส่งผลให้นะฮะผู้ที่ถูกยึดโพยบางคนเนี่ยได้รับเลือกเป็นสว.หรือแม้กระทั่งเป็นประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันนะครับนี่เป็นในส่วนที่คุณพฤทธิ์อภิปรายขึ้นมานะครับด้านคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายเนี่ยเสนอตัดงบขององค์กรอิสระร้อยละ10โดยระบุว่าผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยพบว่ากกต.นั้นเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำที่สุดนะครับและในวันเดียวกันนี้นะครับทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานคดีสว.สำรองที่ยื่นฟ้องอดีตประธานกกต.กับพวกคดีการเลือกตั้งสว.สอบไม่สุจริต27ตุลาคมนี้ในรายงานเนี่ยระบุครับว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ไว้พิจารณา2คดีสำคัญด้วยกันครับก็เป็นการยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับเพื่อที่จะขอให้ศาลนั้นพิพากษานะครับเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.จากกรณีที่มีข้อสงสัยครับว่ากระบวนการได้มาซึ่งสว.เนี่ยอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยศาลนะครับได้นัดตรวจพยานหลักฐานทั้ง2คดีในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคดีแรกครับนายพินโยบุญเรืองอดีตผู้สมัครสว.เป็นโจทยื่นฟ้องกกต.ที่1กับพวกรวม3คนโดยศาลเนี่ยนัดตรวจพยานหลักฐานในเวลา 13:30 น.ขณะที่อีกคดีนะครับคดีที่2นายอัครวัฒน์ พงษ์ธนาชลิตกุลสวสำรองเป็นโจทยื่นฟ้องกกต.ชุดที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานและคุณแสวงบุญมีเป็นเลขาในฐานะผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศรวม3คนโดยสารนัดตรวจพยานหลักฐานในเวลา10นาฬิกาท่านี้ครับคุณอัครวัฒน์เนี่ยได้เปิดเผยถึงสาระสำคัญในคดีของตัวเองครับว่าประเด็นหลักที่นำมาสู่การฟ้องร้องคือกรณีที่ผู้สมัครสวจากจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน2คนก็คือแดงกองมากับสมภารพลศักดิ์ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองให้เป็นสวในกลุ่ม10กลุ่ม10ก็คือกลุ่มสวนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นมีการลงสมัครผิดกลุ่มอาชีพเนื่องจากทั้งสองเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายหมูสดและขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งตามระเบียบควรต้องไปลงสมัครในกลุ่ม19ก็คือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระหรือค้าขายทั้งนี้ในส่วนของข้อเรียกร้องของนายอัครวัฒน์นะครับก็ขอให้ศาลนั้นเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.ที่ในอดีตกกต.เนี่ยเคยรับรองสวทั้งสองคนนี้แล้วก็สั่งให้สวสองคนนี้เนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีตลอดจนเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งนะครับรวมถึงดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74ฐานที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังฝืนลงสมัครนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคดีที่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งประเด็นของกกต.ทั้งประเด็นของสว.นะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับสนธินำมวลชนรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลยื่นหนังสือทวงคืนประเทศไทยณที่สถานทูตอิสราเอลประกาศปิดให้บริการชั่วคราวด้านรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบรรยากาศบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลกลุ่มมวลชนซึ่งนำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ได้รวมตัวกันบริเวณด้านหน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพร้อมแสดง

อื่นๆนะครับที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อประเทศชาติแล้วก็ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยทำกลางเจ้าที่ตำรวจครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับการปราศัยเป็นการทวงความยุติธรรมให้กับคนไทยและก็เป็นการบีบให้ทางรัฐบาลนั้นเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมในเวลาต่อมานะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะหลังจากมีการเสนอชื่อเข้าครม.ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ก็บอกว่าการชุมนุมนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มของคุณสนธิเนี่ยนะจริงๆก็คือหลายกลุ่มแหละนะครับก็พูดในภาพรวมก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิโดยชอบธรรมหากการชุมนุมนั้นนะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ตนและทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะรับฟังทั้งความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจความไม่เข้าใจต่างๆสามารถส่งข้อมูลมาพูดคุยกันได้อยากให้รัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องอะไรนำเรื่องอะไรไปบอกใครถือเป็นหน้าที่ของทีมโฆษกรัฐบาลนะครับโฆษกรัฐบาลบอกว่ายินดีที่จะทำแต่ก็อยากนะครับให้ประชาชนดูให้รอบด้านเพราะการดำเนินการที่หวังผลทางการเมืองแล้วก็อาจจะใช้ประชาชนนี้เป็นเครื่องมือในการออกมาเคลื่อนไหวต่างๆและมีผลประโยชน์แฝงอยู่มีคะแนนกับกลุ่มการเมืองนั้นก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ผลหรือได้ประโยชน์อะไรอย่างไรนะครับด้านของนายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตก็ชี้แจงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับกระแสข่าวและความคิดเห็นในเชิงลบที่เกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะครับก็ขอให้มั่นใจครับว่าในส่วนของสถานทูตเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยนะครับขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็กำลังที่จะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงองค์กรชุมชนชาวยิวที่อยู่ในประเทศไทยและก็หน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ร่วมกันนะฮะอย่างเช่นมีการออกคู่มือปฏิบัตินะครับให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลแล้วก็มีการกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลนั้นเคารพทั้งเรื่องของวัฒนธรรมของไทยรวมถึงเรื่องของกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวหลังผู้จัดงานปีใหม่ยิวยืนยันที่จะเดินหน้าจัดพิธีทางศาสนาที่ชาบัตป่าตองซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับตามกำหนดการเดิมล่าสุดเนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศก็พบนะครับว่ามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานที่แล้วนะครับด้านกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตระบุครับว่าจะร่วมกับอีก10กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวรถตุ๊กๆแท็กซี่ภูเก็ตแล้วก็กลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์ก็จะมีการนัดรวมพลเคลื่อนไหวกันหน้าชาบัตป่าตองในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของทั้งประเด็นของคุณสนธินะฮะที่มีการชุมนุมเรื่องความไม่พอใจของกลุ่มของอิสราเอลแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆกันด้วยขยับมาดูข่าวใหญ่วันนี้กันหน่อยครับเรียกได้ว่าเช้ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวงการผ้าเหลืองไทยกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามบุกจับกลุ่มพระวชิรญาณนะครับวินะฮะหรือว่าหลวงพ่ออภิโชติธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลย6โมงเช้าเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็บุกจับตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังมีการปรากฏคลิปพยานหลักฐานนะครับทั้งเรื่องของการเสพเมถุนกับศรีกาภายในกุฏิรวมทั้งพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนเองแล้วก็มอบให้กับศรีกาคนสนิทนะฮะแปลงสภาพความเสียหายเนี่ยนะครับเป็นมูลค่ากว่า92ล้านบาทนะครับต่อมาครับเวลา 12:30 นาทีนะฮะพระวชิรญาณวิหรือว่าอธิโชติธรรมวโรเนี่ยแหละครับหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงพ่ออธิโชติก็ได้เข้าพิธีลาสิกขาเพื่อสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานก็ระบุครับว่าในระหว่างการประกอบพิธีเนี่ยนะฮะอดีตหลวงพ่ออธิโชติก็ได้ยอมรับในพฤติกรรมการกระทำความผิดของตนเองและก็ยินยอมที่จะสละสมณเพศแต่โดยดีอย่างไรก็ตามครับผู้สื่อข่าวก็สังเกตครับว่าอดิโชติเนี่ยมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดโดยได้กล่าวกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีว่าตนเองนั้นมีความเป็นห่วงพระพุทธศาสนานะครับทั้งนี้เนี่ยตามหลักพระธรรมวินัยก็ต้องถือว่าอดิโชติได้ขาดจากความเป็นพระภิกษุโดยสุ

0: ลแล้วนับตั้งแต่มีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งนะฮะตามรายงานข่าวเนี่ยแจ้งว่าสำหรับหลักฐานที่มัดตัวอดีตหลวงพ่ออดิโชติเนี่ยนะฮะก็นอกจากจะมีเอกสารการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมิชอบกว่า20รายการแล้วเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยเขาไปดูตัวเลขรวมๆกว่า92ล้านบาทยังมีคลิปวงจรปิดภายในกุฏิที่มีกว่า30ตัวจับภาพขณะที่หลวงพ่อโชตินั้นกำลังมีเพศสัมพันธ์เสพเมถุนกับสีการหลายต่อหลายแห่งโดยมีบนโต๊ะอาหารแล้วก็บริเวณใกล้เคียงผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นภาพทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเป็นคลิปกันแล้วนะครับก็เรียกว่าหลักฐานมาตัวชัดเจนครับในเวลาไล่เลี่ยกันครับตำรวจคุมตัวนางสาวปุญญวีนะครับอายุ47ปีสีกาคนสนิทนะฮะของนายโชติเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งขณะคุมตัวเนี่ยนางสาวปุญญวีมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนถูกคุมตัวไปสอบปากคำวันเดียวกันนี้ครับตำรวจกองปราบโดยพันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านพักของปุญญวีหรือว่าสีกาเอผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินสำคัญได้หลายรายการรวมมูลค่าประเมินเบื้องต้นกว่า 9.6 ล้านบาทประกอบด้วยพระเครื่องเนื้อทองคำจำนวน35องค์ทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม90บาทนะครับมูลค่าเนี่ยนะฮะ6ล้านกว่าบาทด้วยกันและยังมีเงินสดอีก3ล้านกว่าบาทรวมทั้งยังพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอีกจำนวนมากนะฮะทั้งโทรศัพท์มือถือนะฮะ iPad โฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารการลงทุนเรียกว่าเอกสารทางการเงินเนี่ยเพียบนะฮะมัดตัวไม่หลุดกันเลยทีเดียวนะครับด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันการดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามพยานหลักฐานขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายโดยรายละเอียดเชิงลึกยังอยู่ในสำนวนนะครับทั้งนี้กองบัญชาการสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีดังกล่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางตำรวจไซเบอร์ได้มีคำเตือนถึงบรรดาญาติโยมมือไวการโพสต์คลิปลามกอนาจารเนี่ยอาจเข้าข่ายนำสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะนะฮะก็ขอเตือนภัยครับไม่โพสต์ไม่แชร์สื่อลามกอนาจารลงสื่อโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบนั้นอาจพาเข้าคุกกันได้โดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะฮะส่วนโพสต์นี้นะฮะโพสต์ของรายการที่กำลังไลฟ์นะฮะก็ช่วยกันแชร์กันได้นะฮะแต่ตัวคลิปเนี่ยอย่าไปเผลอไปโพสต์ไปแชร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นภาพเรื่องของอนาจารกันด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียแต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะเพราะว่าหลายสำนักข่าวก็เปิดภาพออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะของการเซ็นเซอร์นะครับส่วนความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุนที่บุกก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับที่อำเภอบางละมุงชลบุรีก่อนขับรถเก๋งหลบหนีไปกบดานที่บ้านพักนะครับที่อำเภอบางละมุงตั้งแต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบ้านตลอดคืนจนถึงเช้านะครับกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 6:20 นตำรวจก็สามารถควบคุมตัวร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอไว้ได้แล้วนะครับหลังพยายามเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงนะครับมีการเชิญลูกชายที่เป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยนะมาช่วยในการเรียกกล่อมกันด้วยนะครับมาดูกรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสครับเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการเกิดการปะทะ กันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นขณะนี้เจ้าที่ยังตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากจึงยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมนะครับและก็ความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและประเมินผลการปฏิบัติอย่างละเอียด ดยภารกิจณขณะนี้ยังไม่ยุติครับเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและก็งดเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลภาพหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะแล้วก็อาจจะไปกระทบกับการปฏิบัติภารกิจได้ด้วยนะครับขณะที่อีกจุดครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีครับได้ควบคุมตัวบุคคลจากปน.กายีเพิ่มอีก3รายรวมแล้วเป็น4รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน1กระบอกนะครับพร้อมเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งโดยทั้งหมดครับถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจนั้นดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแสนะครับผ่านทางสายด่วนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้นะครับหมายเลข1341นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์มนตรีลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

นี้รับชมข่าวในพระราชสำนักพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตพันเนตรการแสดงเรื่องโรมิโอแอนจูเลียตคนเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบ

0: ธรรมระดับโลกและมีชื่อเสียงจากประเทศวัฒนธรรมส่งเสริมความระหว่างประเทศอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีผ่านเสียห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมอนาคตของความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อเข้ากับท่าเต้นของวาเลนโตวีใต้การอำนวยการเพลงของอาเทมมาคาลอฟซึ่งเป็นวิทยากรผู้ที่มีชื่อเสียงร่วมกับการบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาความรักความขัดแย้งจุดเลี่ยงได้โดยนักบรรเลงจากคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสซึ่งที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมายาวนานของทวีปยุโรปบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมายาวนานของทวีปยุโรปภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทักษะความคิดเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศสู่มาตรฐานสากลต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ทางนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ก่อตั้งขึ้นในปี2511เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชมรดกด้านศิลปะวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรกจัดตั้งต่อมาในปี2520สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิสืบมาจนปัจจุบันโดยที่ผ่านมายังได้จัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2ณอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและตลอดจนวิถีชีวิตชาวไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและส่งลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศและในประเทศวันนี้เวลา 8:45 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026หรือ CDEM Forum 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวคิด Polycrisis Navigation หรือการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า300คนในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมใจความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนจากการจัดการภัยพิบัติ ในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearและทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำงานวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยของโรงพยาบาลตลอดจนการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบสอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับองค์ความรู้ด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคตพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้ารัตนราชสุดาประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นเสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกประจำปีการศึกษา2569แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน4รายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการจำนวน24รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีจำนวน12รายปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีจำนวน8รายและปฏิบัติหน้าที่ครบ10ปีจำนวน69รายรวมจำนวนทั้งสิ้น117รายมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวมจำนวน 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ของเยาวชนที่ดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยในปี2569ได้ดำเนินการ155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบการนำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหีบัญญัติสมณศักดิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์พระพรหมวชิรมุนีเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพงศ์วชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารัตธุรดิโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรมสถิตนวสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมพร้อมกลับคืนสู่สังคมด้วยสุขภาพกายและใจอย่างสมบูรณ์แข็งแรงหลังพ้นโทษเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,341 คนโดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านสถานพยาบาลภายในเรือนจำมีบุคลากร6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนช่วยดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเบื้องต้นทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคติดต่อไม่เรื้อรังทันตกรรมและด้านจิตเวชอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน83รายซึ่งได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายขณะเดียวกันเรือนจำยังจัดตั้งศูนย์สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยทางด้านศาสนบำบัดและอาชีวบำบัด โดยส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังจากพ้นโทษนอกจากนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายตลอดจนขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับสิทธิการดูแลตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนที่รับผู้ต้องขังมารักษาซึ่งได้จัดห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับดูแลรักษาผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา2รายได้แก่ผู้ต้องขังรอคลอดและผู้ต้องขังเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกขณะเดียวกันยังมีการบริการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพทำให้ผู้ต้องขังได้รับการวินิจฉัยและการตรวจรักษาจากแพทย์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมดมุ่งให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณภาพและต่อมาองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน20ปีมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายภายในเรือนจำแห่งนี้มีการคัดกรองแยกกักโรคติดต่อและขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบถ้วนพร้อมจัดแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำและผ่านระบบเทเลเมดิซีนเป็นประจำด้านสุขภาพจิตและการบำบัดยาเสพติดมีการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับทุกรายโดยผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลครบถ้วนพร้อมประสานเครือข่ายชุมชนดูแลต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนี้ยังมีโครงการบำบัดฟื้นฟูด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและฝึกอาชีพเช่นการปักผ้าและคาแคร์ขณะเดียวกันบริเวณด้านหน้าเรือนจำได้เปิดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปทุกสิทธิรักษาโดยมีศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกซึ่งเป็นแห่งแรกในไทยที่ตั้งอยู่บริเวณเรือนจำพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์แผนไทยและบริการตรวจโรคทั่วไปจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับเอสที่ให้บริการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากผ่านระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงช่วยลดการเดินทางและให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยจัดให้มีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกเป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยก่อนเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเป็นเพศชายอายุ 12-18 ปีในความดูแล52คนส่วนใหญ่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีการคัดกรองสุขภาพจิตทุกคนโดยพบเยาวชนมีปัญหาจิตเวช11รายซึมเศร้าสมาธิสั้นและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดซึ่งได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีการส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาดูแลต่อเนื่องเมื่อได้รับการปล่อยตัวจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้การดูแลด้านสุขภาพภายในเรือนจำซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์3คนพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ58คนซึ่งในแต่ละเดือนโรงพยาบาลแม่ข่ายจะส่งทีมแพทย์เข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและจิตเวชเป็นประจำนอกจากนี้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตจะได้รับการดูแลผ่านคลินิกคลายเครียดรวมถึงบ้านจิตสัมพันธ์สำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังยาเสพติดด้วยอาชีวบำบัดและศาสนบำบัด ส่วนแดนหญิงมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่ข่ายรวมถึงขึ้นทะเบียนคนพิการผู้สูงอายุและเด็กติดผู้ต้องขังตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขคือต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันสัญชาติเป็นรายบุคคลซึ่งขณะนี้เรือนจำกำลังเร่งผลักดันการดำเนินงานด้านสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับผู้ต้องขังทุกคนก่อนเดินทางกลับองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งจัดให้มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อรองรับผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปช่วยคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยพร้อมนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่2วันนี้พลเอกกัมปนาถรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเพื่อถอดบทเรียนและวางกรอบการดำเนินงานระยะ5ปีในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและต่อมาองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกพืชเมืองหนาวตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเช่นผักกาดหอมห่อกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่สร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีควบคู่กับการลดใช้สารเคมีและการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติด้วยระบบกรองอัลตราฟิลเทรชั่นซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีตลอดจนเยี่ยมชมแปลงวรรณเกษตรที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งส่งเสริมการผลิตพืชในระบบโรงเรือนเช่นผักกาดหอมห่อมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองสร้างรายได้กว่า12ล้านบาทต่อปีพร้อมส่งเสริมกลุ่มสตรีผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใหญ่กันชงตามภูมิปัญญาชาวไทยภูเขาเผ่าม้งรวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุผลผลิตและนวัตกรรมประดิษฐ์ที่บุคลากรคิดค้นขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2เครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่และต้นแบบโรงเรือนสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีไปในการบำเพ็ญกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป เวลา 17 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงและวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิปประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดอุดมพรหมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานและวัดป่าธรรมวงศารามที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาคณะผู้บริหารบริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์และคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาทโรวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานคร วัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามและวัดจากจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระงามวัดทับหลวงและวัดสิงห์ที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นคณะกรรมการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่22บริษัท Circon Power Solution จำกัดและบริษัท iPower Enterprise จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทะลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนการทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเลือนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ชาวบ้านนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานหัตถศิลป์ทั้งการทอผ้าไหมการจักสานงานปักและงานช่างฝีมือแขนงต่างๆนอกจากสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วยังช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและคณะบุคคลนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ครูนักเรียนและนักศึกษาไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดพร้อมคณะทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกตามระเบียบของสำนักพระราชวัง จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: จะอยู่ทำอะไรล่ะ
3: ก็ไปดูเสน่ห์ขององค์ชายทั้ง8นะ
2: ครับ
3: ครับผม
2: เนาะอันพี่นันเห็นคอมเมนต์นะจากทางบ้านถามว่าถ้าโทรไปแล้วคือไม่ต้องมีคนรับก็คือลงทะเบียนได้แล้วใช่ไหมคะรอนิดนึงขอให้มีคนรับนิดนึงเนาะเดี๋ยวมีคนรับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณพี่เขาจะถามใดๆว่าเออมีคำถามอะไรอยากจะถามหนุ่มๆเฟวิกนะคะณจุดๆนั้นที่มีคนรับและพูดคุยกันถึงจะนับว่าลงทะเบียนเน
3: า
2: ะ
3: ต้องเช็คด้วยว่าถูกเบอร์หรือเปล่า
2: ครับ เอาล่ะนะคะตอนนี้เราทักทายทางวิทยุด้วยนะคะ อยู่ด้วยกันใน EFM Fandom Live นะพอดีเมื่อกี้เราเข้ากันไปทางออนไลน์ก่อนนะคะเราอ่านแฟนฟิกไปแล้วทั้งหมด3เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวขอเบรกสั้นๆตรงนี้ก่อนกลับมาต่ออีก2เรื่องวันนี้กับหนุ่มๆเฟวิกค่ะ
4: EFM Fandom Live
5: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
8: ้10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
9: อะไร30อะไร40อ่ะ
8: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีแบรนด์ต้องมีโอก
1: าสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 156
1: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชชันเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท

0: ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย
1: .156 ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนฟิล์มมาแล้วมาใช้กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนส์มันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาครับอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานในบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมาก
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมกินอาหารให้ตรงเวลาแม้จะยุ่งแค่ไหนร่างกายก็ยังต้องการพลังงานเสมอนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัข ที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: มากลับมานะคะเดี๋ยวอ่านอีก2เรื่องนะคะแฟนฟิกของเราเรื่องที่4ชื่อเรื่องว่าห้องซ้อมหมายเลข8นะคะจากนาปากามิดไนท์ห้องซ้อมห้องเดิมที่ทั้ง8คนใช้ด้วยกันทุกวันอาจไม่ได้พิเศษกว่าห้องอื่นเลยผนังสีเรียบกระจกบานใหญ่พื้นที่ไม่กว้างนักแล้วก็มักเต็มไปด้วยขวดน้ำกับของใช้ที่ถูกวางระเกะระกะแต่สำหรับพวกเขาที่นี่กลับเป็นสถานที่ที่มีความทรงจำมากที่สุดที่นี่มีทั้งวันที่เต้นผิดจนต้องเริ่มใหม่เป็น10รอบวันที่เหนื่อยจนแทบไม่มีแรงพูดแล้วก็วันที่ทุกคนหัวเราะจนลืมไปว่าตัวเองกำลังเหนื่อยบางครั้งหลังซ้อมเสร็จไม่มีใครรีบกลับเนเมสนั่งคุยกับทุกคนพีมเปิดเพลงเบาๆโจอี้หยิบสมุดขึ้นมาวาดรูปฐานกับลิงยังคงหาเรื่องแกล้งกันส่วนเจฟฟรีย์เชว่าและเซนช่วยกันเก็บของแม้สุดท้ายจะมีของหายทุกครั้งก็ตามห้องนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับฝึกซ้อมแต่เป็นที่ที่พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการเดินไปข้างหน้าไม่จำเป็นต้องเก่งพร้อมกันทุกคนขอเพียงวันที่ใครสักคนเหนื่อยก็ยังมีอีก7คนคอยรออยู่ข้างๆและเมื่อไฟในห้องซ้อมดับลงในทุกค่ำคืนเสียงหัวเราะของทั้ง8คนก็มักจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังคงอยู่เพราะบางทีความฝันอาจไม่ได้สวยงามเพราะวันที่เราประสบความสำเร็จแต่มันสวยงามเพราะระหว่างทางนั้นเราไม่ได้เดินไปคนเดียว

0: วิดีจังเลยน่ารักน่ารัก
1: อ่ะ
0: ห้องซ้อมหมายเลข8ไปต่อกันเรื่องสุดท้ายเลยพี่แนน
1: ครับ
0: ชื่อเรื่องว่าเสียงสะท้อนของหัวใจทั้ง8นะครับนามปากกาโดยคุณเดาเดานะฮะเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าโรงเรียนนานาชาติชื่อดังแห่งหนึ่งครับมีเด็กหนุ่ม8คนที่โดดเด่นทั้งหน้าตาฐานะการเรียนกีฬาดนตรีและการต่อสู้นะครับแต่ไม่ว่าใครรู้ว่าทั้ง8เนี่ยมีพลังเหนือธรรมชาติที
1: ่
0: เขาซ่อนเอาไว้เนเมสเนี่ยควบคุมการเวลาได้เซนควบคุมแรงโน้มถ่วงฐานควบคุมเงา
1: ครับ
0: เฮ้ยควบคุมเงาเป็นไงเนาะพีมเนี่ยใช้โลหิตสร้างพลังและรักษาบาดแผลได
1: ้ว้าว
0: เชว่าควบคุมสายฟ้าและพายุเจฟฟี่เนี่ยเข้าสู่จิตใจแล้วความทรงจำได้ส่วนโจเนี่ยควบคุมคลื่นเสียงและบริ้งสามารถเคลื่อนย้ายข้ามมิติพวกเขาใช้พลังลับๆเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจนไวฟ์นักเรียนหญิงคนใหม่ย้ายเข้ามาเธอสวยเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ค่อยพูดกับใครไม่นานเธอก็สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนแซงหน้าทั้ง8คนจากคู่แข่งทางด้านการเรียนเริ่มเข้าหาไวฟ์ในแบบของตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างไวฟ์กับทั้ง8คนก็เริ่มเปลี่ยนไปไวฟ์บังเอิญเห็นพลังทั้ง8คนเธอพูดว่าพวกนายอ่ะมีพลังแบบนี้กันทุกคนเลยเหรอ
1: พูดแบบนี้เสียงแบบนี้เลยเหรอ
0: เสียงจะเล็กๆหน่อยพี่ในวินาทีนั้นพลังของไวฟ์ก็ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกพลังที่สามารถสะท้อนและพัฒนาพลังของคนอื่นให้แข็งแกร่งขึ้นแต่การปรากฏตัวของไวฟ์อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะพลังของเธออาจเป็นกุญแจสำคัญในการหยุดยั้งบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในโรงเรียนและอาจกลายเป็นความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนด้วย
1: ว้าวมีแอบโรแมนติกนะคะหมดเวลาแล้วแหละอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราต้องขอบคุณลูกค้าก่อนครับ
0: ครับผมร่วมส่งความฟินชั่วโมงนี้นะครับด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทเลยฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเจอกันสตูนูน8หนุ่มเฟวิคเขารออยู่แล้วนะคะกับ EFM Fandom Live ค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยยูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ก
0: อก
2: เพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
3: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีส

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับคนร้ายถือปืนบุกเดี่ยวจี้ธนาคารในตลาดไทยได้เงินสดไปล้านกว่าบาทหลังก่อเหตุใช้รถเก๋งหลบหนีมุ่งหน้าพหลโยธินสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงรับแจ้งเหตุคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในธนาคารแห่งหนึ่งสาขาตลาดไทยจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่าคนร้ายเป็นชาย1คนสวมเสื้อผ้าชุดสีดำใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ภายในธนาคารได้เงินสดไปราว 1.5 ล้านบาทก่อนจะหลบหนีโดยใช้รถเก๋ง Toyota Vios สีดำทะเบียนขอไข่มม8353หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งสกัดจับรถคันดังกล่าวตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่าคนร้ายได้นำรถที่ใช้ก่อเหตุนำไปเผาทิ้งริมถนนพหลโยธินขาออกใกล้ๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงและฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบตรวจช่วยผู้ประกอบการใช้วิเคราะห์การตลาดนำข้อมูลยอดขายมาใช้เป็นสเตทเมนต์ยื่นขอสินเชื่อธนาคารคุณณภพรช่างกลในงานครับ
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะเดินทางสำรวจร้านค้าบริเวณหลังตลาดกระทรวงการคลังเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ AI บนแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะเป็นผู้ช่วยในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดรายวันช่วงเวลาขายดีและคำนวณยอดขายเฉลี่ยวางแผนสต็อกสินค้าและเช็คราคากลางของวัตถุดิบเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถคำนวณต้นทุนและกำไรได้ดีขึ้นและยังสามารถนำข้อมูลจากยอดขายจริงบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นสเตทเมนต์แทนหลักประกันเดิมเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารเช่นธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้ง่ายขึ้นโอกาสนี้นายเอกนิติยังเป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยมีการรับฟังประสบการณ์และความต้องการจากผู้ประกอบการจริงด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตหยุดเส้นทางที่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026คุณเป็นจาพรปานปิ่นรายงานครับ
5: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ต้านไม่ไหวแพ้ไป3-7รวดด้วยสกอร์22-25 24-26และ19-25ทำให้นักตบหนุ่มไทยอยู่เส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายและโดนหักคะแนนสะสมลบ 9.22 คะแนนทำให้มีคะแนนรวมที่ 87.87 คะแนนหล่นลงมา4อันดับรั้งอันดับที่52ของโลกส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรอพบทีมชนะระหว่างอิหร่านหรือไต้หวันโดยหลังจบแมตช์บุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมหนุ่มไทยให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตายอมรับว่าเสียดายซึ่งตนนั้นอยากชนะแต่ก็ทำไม่ได้โดยหลังจากนี้ก็จะต้องพัฒนากันต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทคณินบุตรประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
4: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
5: Fandom Live นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอหนุ่มๆเฟวิกนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราวดีๆจากสมาร์ทฮาร์ทกันก่อนนะคะผู้ที่ร่วมส่งความฟินกับเรามาโดยตลอดซื้อสมาร์ทฮาร์ทแล้วไปลุ้นกันให้สุดกับกิจกรรมสมาร์ทฮาร์ทแจกใหญ่จัดเต็มลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดพ็อกซี่นะคะเพียงซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทที่ร่วมรายการครบ499บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จแล้วก็เลือกได้เลยนะว่าจะลุ้นแบบไหนนะคะเลือกลุ้นแบบที่1ก็คือลุ้นรางวัลใหญ่รวม43รางวัลทั้ง iPhone 17ทองคําแท่งแล้วก็หูฟังหัวเว่ยฟรีคลิป2หรือว่าจะเลือกลุ้นแบบที่2ก็คือลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดพ็อกซี่ศิลปินทีป๊อปสุดฮอตนะคะรวม300รางวัลทั้งสิทธิ์ในการเข้าร่วมแฟนมีตติ้งพร้อมเซตของขวัญ Smart Heart X Proxy แล้วก็เซตของขวัญสุดพิเศษวิธีร่วมสนุกก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ499บาทที่ร้านเพชรช็อปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการแล้วก็เพิ่มเพื่อน @PCG Thailand บน LINE กดเข้าไปที่เมนูแล้วก็กรอกข้อมูลพร้อมเลขที่ใบเสร็จหรือว่าคำสั่งซื้อแล้วก็เลือกเลยว่าจะลัคกี้ดรอหรือว่าลัคกี้แฟนนะคะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569นี้รายละเอียดแล้วก็ประกาศผลติดตามได้ทาง Facebook Smart Heart Thailand Smart Heart ซื้อแล้วลุ้นให้สุดจะลุ้นรางวัลใหญ่หรือลุ้นใกล้ชิดพ็อกซี่ก็เลือกได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้อนรับ8หนุ่มเฟวิกสวัสดีค่ะ
6: สวัสด
7: ี
6: คร
7: ับ สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับสวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหวันนี้มาครบเลย
8: 8หนุ่มนะฮะ
5: ใช่เราย
6: อดหุ่นน่าสดใสมากนะเหมือนแบบใช้ชีวิตกลางคืนอยู่แล้วอะไรเงี้ยตาประกายมากเลย
5: วัยรุ่นไง
6: หรอวัยสรุ่นวัยสรุ่น
5: มีคนคอมเมนต์บอกว่าบาซิลบาซิลอยากให้เต้นบาซิลเปิด
6: มันทำไงนะมันทำไงนะ
9: สอน
6: ขวาก่อน
10: ขวาครับ
6: ปั๊บ
10: ซ้าย
5: เออ
10: แล้วขวาซ้าย
6: ขวาซ้ายขวา
10: แล้วก็ย้ำไปเรื่อยๆครับ
6: อ๋อ
10: ซ้ายขวาซ้ายขวา
11: เฮ้ยเออขวาเมื่อกี้
12: ไม่ถึงท้องวันเลย
5: ไม่อยู่แค่นี้พอ
6: เอาหรอ
5: ไม่อยู่แค่น
6: ี้อุ้ยจริงๆหลายคนคิดถึงน้องๆแล้วคิดถึงเฟวิกสาดไปฮะสมาชิกนี่มีคนบอกมา
5: เดี๋ยวเราจะมอบแฟนฟีก่อนนะคะที่แฟนๆเขาเขียนมาให้คุณชาวไวส์อ่ะมอบให้
13: ขอบคุณครับ
5: คือเขาให้คุณเป็นหลายอย่างมากมีแบบพลังพิเศษก็มีแบบ
6: ชาย
5: คุมเงาได
6: ้ว้าว
5: เออ
6: แต่อันนึงที่ผมอยากถามมากพี่แนน
5: ว่า
6: เพราะว่ามันมีในแฟนฟิกของเราที่บอกว่าคุณน่ะคุณฐานเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่มีของกินเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ
10: ่
6: ะ
10: โหอันนี้ไม่จริงเลยครับผมขอปฏิเสธ
5: แต่มีฐานกับเชว่า
6: ฐานเชว่า
10: อันนี้เริ่มเป็นความจริงขึ้นมา
6: เด็กกันเดี๋ยว
10: มีเพื่อน
5: เพราะว่าอะไรครับ
10: อ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าแบบเป็นแบบเด็กที่ชอบกินอยู่แล้วด้วยครับแบบผมกับเชว่าก็มาตึกใช่ไหมครับก็จะกินอะไร
9: ขยับขยับ
11: พวกเราเป็นแบบเด็กกินเก่งคร
10: ับ
11: ตั้งแต่รู้จักกันก็เคยคุยกันว่าแบบถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยพวกเราน่าจะกินเยอะมากอ่ะ
6: โอ้เป็นสายกิน enjoy eating
11: นะแต่มีพี่เมย์ด้วยนะครับ
6: เหรอ
11: ไม่
6: คร
11: ับ
9: น้อยครับ
6: ไม่จริงเลย
10: ไม่จริงไม่จริง
6: เขาเพิ่งบอกขึ้นมาเอง
5: แต่น่าจะกินเยอะทั้งงงไหมเหมือนแบบ
10: ใช่ใช่
5: กล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อเนาะ
9: ใช่ครับ
11: มีกล้ามเนื้อ
9: มีกล้ามเนื้อคร
6: ับ มีกล้ามมันต้องซ้อมเต้น energy อะไร
9: แล้วก็มีกล้ามเนื
5: ้
9: ออ
5: ะไรนะ
9: กล้ามตลอดเวลานะครับ
11: กล้ามกระดูกกล้าม
5: น้องบอกว่ามีกล้ามเนื้อแล้วก็มีกล้ามเนื้อ
6: กล้ามเนื้อ
9: กล้ามเนื้อ
6: ทำไมต้องมี
9: เ
5: ฮ้ยเนื่องจากว่าเฟวิกเนี่ยเพิ่งจะมาแฟนดอมเราครั้งแรกเราก็อาจจะมีการเท้าความเอิงเอยกันนิดนึงก่อนที่เราจะมาเป็นเฟวิกเราซ้อมหรือว่าเราเทรนกันอยู่กี่ปีครับ
9: เฉลี่ยประมาณ
11: 3ปี
9: 3 4ป
5: ีเลยหรออ
6: ุ๊ยถือว่านานมากเลยนะ
5: วันปะ
9: ทุกวัน
5: อะตารางสมมุติว่า1วันมีอะไรบ้าง
14: หลักๆจะเป็นซ้อมกับซ้อมเต้นกับร้องเพลงครับซะส่วนใหญ่แต่ก็จะมีแบบคลาสอื่นๆที่แอดเข้ามาด้วยครับแบบคลาสเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างแล้วก็แต่งหน้าทําผมบ้างครับ
6: โหเหรอพี่ๆอยากรู้ว่าไอ้ 3-4 ปีเนี้ยก็คือเราอยู่ด้วยกัน8คนแบบซ้อมแล้วซ้อมอีกอย่างงี้เลยใช่มั้ย
11: จริงพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน8คนแต่แรกครับคือเหมือนแบบ มันจะมีคลาสเต้นใช่ไหมครับที
5: ่
11: พวกเราเรียนด้วยกันทั้งหมดใช่ครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะแบบมีเรียนร้องเพลงเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มย่อยๆๆของแต่ละคนก่อนที่มารวมตัวกัน8คน
10: เนี่ยอ๋อไม่ใช่เห็น
14: อ๋อป๋าย
10: ิ้มมาแล้วหันหน้า
5: เป็นมีดเป็นมีด
10: โอเคโอเค
5: แล้วใน3ปีนี้เรามาเจอกัน8คนในปีไหนอ่ะปีสุดท้ายอ๋อ
0: ก็ถ้ารวมกัน8คนแล้วตอนนี้น่าจะประมาณปีกว่าประมาณปีครึ่งครับ
9: คือจริงๆก็เรียนด้วยกันนั่นแหละครับแค่แบบเราไม่ได้มีโปรเจกต์ที่แบบเฮ้ยเราจะเป็นวงกัน8คนอะไรอย่างเง
5: ี้ยใช
6: ่ก็พัฒนาตัวเองไป 3-4 ปีเอาจริงๆเนี่ยพี่ว่าตอนที่มารวมกัน8คนได้เจอกันบ้างอะไรเงี้ยมันต้องมีคำถามนี้ซึ่งจริงๆเราเคยเจอกันแล้วนะแต่ว่าพี่ไม่เคยถามคำถามนี้เลยว่าเราแยกออกมั้ยระหว่างเจฟฟี่กับโจอี้ในวันแรกๆอ่ะ
7: ออกครับออกแน่นอน
6: เฮ้ยเพราะอะไรมันแยกยังไงบ้าง
11: นี่ไม่คนพูดนี่ไม่คนพูด
0: ทุกวันนี้เลี้ยงเลย
11: ทุกวันนี้เลี้ยงผิดเลย
0: รู้จักกันมา4กับ5ปีแล้วยังแยกไม่ออกเลย
5: น
0: ี่
5: ค
0: ือ
5: เจฟฟ
0: ี่
5: ถ
0: ู
5: กปะ
0: ใช่ครับโจอี้ครับ
5: โอ้ยนี่แน่ว่าน้องเคยบอกว่าเหมือนแบบเจฟจะหน้าแบบเรียวกว่าปะ
7: คมกว่า
5: คมกว่าแต่ว่าโจอี้ก็อาจจะมีความแบบชับบี้นิดนึงใช่ไหม
7: บ้างครับ
9: พวกก็มิก
6: ไม่แล้วทุกวันนี้มิกยังแยกไม่ออกอันนี้เรื่องจริงไหมนะ
7: บางวันคร
5: ับ ไม่ใช่ก็คือมันก็เป็นฝาแฝดแหละเขาเหมือนกันนะเน
7: า
5: ะ
7: ล่าสุดใช่ไหมครับพอดีวันนั้นผมเดินกับ
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
7: เนี่ยผมเลยเจฟอยู่แล้วผมคิดว่ามันคือโจมาตลอดผมก็เฮ้ยโจผมมองไม่ใกล
6: ้เออ
7: ยิงใครอ่ะ
11: ไม่แต่ว่าอันนี้ขอเล่าตั้งหลังคือพอแบบเพราะว่าเรียนมหาลัยเดียวกันเจฟโจพี่บิงใช่ไหมครับ
5: คร
11: ับ ก็แบบอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมครับแล้วเหมือนมีช่วงนึงพี่บิงติดเรียกทุกคนว่าเจฟโจอ่ะแล้วก็กลายเป็นเรียกคนอื่นในวงว่าเจฟโจไปด้วย
0: โอ้แต่
5: ว่าพี่บิงอาการหนักนะ
9: เรียกเจฟหนักเลย
0: เบลอๆทีเหมารวมเลยเจฟโจ
5: แต่เวลาเสียงร้องเหมือนกันปะ
10: คือคล้าย
8: ๆคล้ายๆแต่ว่าผมว่าเสน่ห์ของการร้องไม่เหมือนกัน
7: ตอบดี
0: ฟิลมาก
6: เข้าใจได้ก็อยู่มาก็รู้จักกันเน
5: า
6: ะ
5: ครับถามเรื่องชื่อของแฟนคลับชื่อ Vibes อธิบายหน่อยว่ามันมายังไงครับ
9: จริง
0: ๆพี่
9: เมนพูดเลยพี่เมนพูดเลย
10: มีอะไรอยากจะ
9: พูดเลย
10: ม
9: ีแบบไม่ก็คือจริงๆเราก็คิดกันมาหลายชื่อเลยครับแบบเพราะแบบเราอยากได้ชื่อที่ดีสุดแล้วก็เหมือนมันอยู่ในชื่อคอนเซปต์เราอยู่แล้วก็คือ freaking awesome vibes ใช่ใช่แล้วพี่เมสเนี่ยก็พูดต่อเลย
14: freaking vibes อ่ะอยู่ในชื่อแรกๆของพวกเราที่พวกเราเสนอทางค่ายด้วยครับว่าจะเอาชื่อเป็นชื่อวงใช่แต่ก็ดันมาเป็น favic
8: ใช่ครับ
6: โอ้แสดงว่ามันอยู่ใน choice อยู่แล้วแสดงว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าความคิดเราอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเป็นชื่อดอมเนี่ยมันก็ได้ความหมายอีกแบบนึงที่ดีเหมือนกันด้วยร้อยเรียงกับเฟเวอริตไปด้วย
8: ใช่คร
6: ับ
8: อ๋อ
6: เข้าใจแล้ว
5: มันก็ชอยเยอะใช่ไหมก็มีแบบวายมีอะไรอโศกบอย
6: อโศกบอย
11: พี่เมย์ภูมิใจมากครับคำนี้อโศกบอยพี่เมย์ชอบสุด
14: ภูมิใจ
6: นะอโศกบอยนี่เรื่องจริงเหรอ
5: จริงจริง
0: ชื่อนี้โอชีมาก
6: ใครเป็นคน
11: เมย์นะ
6: พี่เมย์เป็นคนตอนแรกอโศกบอยแล้ววายแฝดตอนนั้นใครเป็นคนคิดอ่ะ
14: จริงจริงวัดทุกคนครับ
6: อ๋ออย่างนี้เลยแล้วก็มีเลข8
0: brainstorm
6: เอา brainstorm กันมันมีความหมายใช่ไหมเห็นบอกเลข8มันก็จะเป็นส่วนของ creativity แล้วก็ความเป็น8 wise ด้วยเลขมงคลโอเค
5: ถ้า8อย่างเดียวจะมงคลแต่ถ้า888เราจะเริ่มไม่ค่อย
6: หรอจอมเล่นไปด้วย
5: อาจจะแบบ
7: เข้าใจทำอ้าวไปก่อน
5: เออดีแล้วลูกดีแล้วทำถูกแล้วพูดถึงรุ่นพี่อย่างเพอร์เซสอย่างเราก็ได้มีส่วนร่วมไปอยู่ใน MV ของพี่ๆบ้างเลยอยากรู้ว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีพี่เพอร์เซสเป็นไอดอลในเรื่องไหนบ้างอ่ะให้ตอบทีละคน
10: ว้าว
7: อ้าวโอเค
10: เริ่มจากขวามาซ้าย
7: โยนเลยอ่ะ
0: โยนเลย
6: พี่เมสพี่เมส
14: ส่วนตัวของเมสจริงๆเป็นไอดอลทุกคนเลยครับ
6: ครับ
14: พี่เพอร์เซสแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งคนน่าจะเป็นพี่เนครับ
5: ในด้านไหนครับ
14: ในด้านผมสุดท้ายเป็นด้าน
0: พี่เขา
14: ผมรู้สึกว่าด้านวินัยครับในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับ
5: ผม
14: ใช่ครับผมเห็นแบบแบ็กสตอรี่ของเขาใน YouTube ที่แบบทางค่ายจีเนียสเขาทำเป็นแบบเดโมกราฟีใช่ครับก็รู้สึกว่าแบบพี่เนแบบเติบโตมาแบบไกลมากๆครับแล้วก็แบบรู้สึกแบบไอดอล
6: พัฒนา
5: ไกลมากล่าสุดที่เขาไปเล่นฟรี Wi-Fi แบบว่า
10: เอ็กซ์โทรเวิร์ต
5: ใช่ใช่งงเหมือนกันเน
6: า
5: ะ
6: ก็ได้เห็นพี่เนแบบเติบโตมาแล้วก็เห็นเป็นไอดอลของเราเนาะ
14: ใช่
6: เราขยับเข้ามาบ้าง
11: ครับ
6: มองใครฮะ
11: ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพี่จังครับ
6: พี่จัง
5: ในด้านไหนครับ
11: ในด้านที่เขาแบบทำเริ่มทำเพลงเองด้วยครับทำเพลงเองด้วยแล้วก็แบบที่เขาเป็นแรปเปอร์ใช่เขาแรปเท่มากๆครับชอบโทนเขาเวลาแรปมาก
5: เราก็เป็นแรปเปอร์เหมือนกัน
11: ครับ
5: ครับพี่พีมชอช้างกะลัน
9: ครับผม
5: เออทำไมต้องชอช้างกะลันอ่ะ
9: เป็นคุณพ่อเปลี่ยนให้ครับเหมือนเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นดีสักอย่างนั่นแหละ
5: โอ้โหมงคล
14: ให้มาเจอพวกเราไหม
9: ดีเนาะอันนี
6: ้ตอบว่าดีเนาะ
0: เรื่องดีเหรอเรื่องดีเหรอ
6: มีคิดนิดนึงเลยไง
9: จริงๆผมตามเพอร์เซสมาตั้งแต่แรกเลยครับผมแบบตามเห็นตั้งแต่แบบทีเซอร์ MV แรก My Time อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าชอบมากรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นบอยกรุ๊ปในประเทศไทยที่แบบเซตสแตนดาร์ดแบบสูงมากๆใช่แล้วก็จริงๆแล้วผมเมนพี่ปาล์มอยู่แล้วตอนแรกอ่ะผมก็เมนเขาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ดูในเพอร์เซสนั่นแหละแล้วผมก็เข้ามหาลัยแล้วคราวเนี้ยผมก็ดูชื่อในกรุ๊ปไลน์แล้วสักพักเขียนปาล์มไหนอ่ะก็กดดูเป็นรูปแบบรูปเขาอ่ะแล้วผม
5: กรุ๊ปแบบนักศึกษา
9: ใช่ครับแล้วผมก็ตกใจมากตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยเราเรียนกับปาล์มเพอร์เซสหรือนี
6: ่นี่อะไรใช่ครับผมก็เป็นไอดอลเราด้วยเป็นเมนเรา
9: ใช่
5: แล้วก็บังเอิญเรียนที่เดียวกันด้วย
9: ใช่ครับ
0: ของผมก็เป็นพี่ปาล์มเพอร์เซสเหมือนกันผมรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะคือผมยังไม่ได้แบบคิดอะไรแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆผมเริ่มดูแบบแฟนแคมของพี่เพอร์เซสเยอะแล้วก็เห็นแฟนแคมของพี่ปาล์มอ่ะพี่ปาล์มหล่อมากแล้วแบบ
5: โดนตกเหรอ
0: ตอนใช่โดนพี่ปาล์มตกโดนแฟนแคมหลายๆอันของพี่ปาล์มตกแล้วแบบตอนเขาเต้นหรือแบบตอนเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาแบบมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบมันออร่ามากๆ
6: ตอนเขาเต้นหรือเอเจี้อะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาแบบออร่าเลย
0: ครับ
6: ผมหาละ
10: หาน่าจะเป็นพี่กิตตินันนะเพราะว่าเหมือนชอบพี่เขาเรื่องด้านไลฟ์สไตล์กับแบบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีช่วงนึงผมไลฟ์สดบ่อยๆแล้วแฟนคลับก็บอกว่าฐานพูดคล้ายๆพี่กิตติน
6: เฮ้ย
10: แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
6: เออ
10: น่าจะต้องถามคนอื่นว่าจริงหรือเปล่า
5: แล้วปกติหนูเป็นคนดีดป่ะ
10: คืออินโทรเวิร์ตครับผม
6: พูดแบบนี้ทุกครั้งรายการ
10: ไม่ครับที่จริงเป็นเอ็กโทรเวิร์ตครับดีดมาก
5: ดีดใช่ไหมเออก็คล้ายๆน้องพี่บิงครับ
12: ครับผมคือพี่กิตตินนะฮะชอบจริตพี่เขาชอบคาแรคเตอร์แบบเป็นตัวเองดีผมชอบครับ
6: ไปได้เรื่อยๆเนาะ
12: ใช่ไปเรื่อยๆเลย
6: เก่งมาก
5: คร
6: ับผม
5: เอ็นครับ
13: ผมน่าจะเป็นพี่บักกี้นะครับเพราะว่าแบบตอนที่ผมได้ดูห้ามขยับพี่บักกี้เต้นแดนซ์เบรกคือแบบโหมันได้ขนาดนี้เลยคนแบบ
6: เราก็ทำได้นะเมื่อกี
13: ้นึกว่าขับรถตอนแรก
9: คว้าเกือบคว่ำ
5: เลย
13: นึกว่าขับรถ
5: อ
13: ะ
6: มันแบบสุดอะ
13: สุดจริงครับเมื่อกี้คือเต้นสุดมาก
6: โหดูที่อยู่ตอนเนี้ยเนี่ยเต้นแบบเนี้ยซึ่งเมื่อกี้ที่ทำมาเนี่ยก็คือเซน
13: ใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียง
6: ใช่เลย
13: ดูบ่อย
6: เออชอบ
7: วันนี้เพิ่งเกิดพี่เมื่อกี้เนี่ย
13: ใช่
5: ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ
13: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ
5: ขอให้กระดูกสันหลังแข็งแรงนะลูกนะ
6: สุดท้ายฮะ
0: ผมก็น่าจะเป็นพี่จั่งครับ
6: อือ
0: ใช่เพราะผมจำได้ว่าตอนผมเข้ามาฝึกใหม่ๆพี่จั่งเป็นแบบรุ่นพี่คนแรกที่ผมคุยด้วยผมจำได้ผมเดินเข้ามาในตึกแล้วก็เขาก็รออยู่ใต้ลิฟต์แล้วเขาก็แบบเฮ้ยมาทักผมก่อนแบบน้องเหรอมาฝึกเหรอแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากตั้งแต่วันนั้นแล้วแบบผมแบบอินสปายเขามากๆแล้วก็เห็นแบบจากเดย์วันที่แบบเขาฝึกเป็นเพอร์เซสแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบพี่จั่งแบบเก่งมากแล้วก็แบบมาไกลมากๆใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบฮาร์ดเวิร์กิ่งมากๆแล้วก็แบบมีอะไรที่แบบเป็นตัวเองมากๆแบบอย่างเช่นแบบทำเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบอินสปายจากเขามากๆครับ
6: ครับผมเออจริงๆก็เป็นความประทับใจแน่วันแรกที่เจอด้วยก็มองเห็นพี่เขาเป็นไอดอลด้วย
0: ใช่คร
6: ับ ผมนี่ก็เหมือนเป็นก็พี่ๆในค่ายพี่ process ก็เหมือนเป็นไอดอลสำหรับน้องๆเฟรนด์เหมือนกัน
10: ใช่ครับ
6: เออเหมือนพี่ชายดูแลกันอะไรอย่างเงี้ย
5: เนาะเดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษมาถามลองเล่นกันเล่นนะคะชื่อเซตคำถามว่า Hey Favic What is your favorite นะคะคำถามแรกช่วยๆกันตอบเนาะ Hey Favic What is your favorite animal แต่ละคนชอบสัตว์อะไรขอตอบเร็วนิดนึงเพราะมีหลายคำถาม
11: เริ่มจากฝั่งซ้ายบ้าง
10: ฝั่งซ้ายบ้าง
5: ได้มา
10: หมาครับผม
0: หมาครับ
9: หมาครับ
11: เต่าครับ
9: หมาครับ
6: อุ้ย
0: หมาสมอยครับ
13: หมาครับ
7: เอ็กซ์ลอโดครับ
6: เฮ้ยอะไรนะ
7: เอ็กซ์ลอโด
10: คือมันสีผมเลยครับ
7: มันคือคล้ายๆซาลามานเดอร์แต่มันแบบมีเม็ดสีชมพูมันสามารถแบบตัดแขนตัดขามันสามารถงอกออกมาใหม่ได
5: ้
13: ก็เหมือนนี้เลยอ
5: ธิบายซาลามานเดอร์ก็งงลูกซาลามานเดอร์
9: จิ้งจกน้ำ
7: ก็เห็นลูก
0: เอ็กซ์ลอโด
7: เอ็กซ์ลอโดเอ็กซ์
9: จิ้งจกน้ำที่ตัวสีชมพ
7: ูอะไรอะไร
6: เรียกว่าหมา
11: เนี่ยเหรอ
7: ใช่เนี่ยเอ็กซ์ลาโด
5: มัน
7: เท่มากเลยมันแบบมันมหัศจรรย์ของแบบ
6: ไม่ใช่การ์ตูนใช่ไหม
7: ไม่ใช่มันของ
5: หรอ
7: จริงเหรอ
0: เป็นตัวจริง
9: ก็มีความคล้ายอยู่นะวันนี
5: ้มันเลี้ยงได้ป่ะ
12: มันเลี้ยงได้ครับก็คือแต่ถ้าเกิดเราดูแลน้องไม่ดีน้องก็จะกลายเป็นสไลมแมนเดอร์
9: น่ากลัว
5: เคยเห็น
15: เพิ่งรู้จักเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าบิงก็
12: อยากเลี้ยงอยู่แต่ยังไม่มีใช
5: ่บิงจับ
9: เริ่มคลายแล้วคร
5: ับ ไม่ครับ
12: มันก็กินอาหารปลาเลยครับ
5: ใช่คือมันเป็นปลาหรือมันเป็นจิ้งจก
12: มันแอมฟิเบียนนะมันเป็นแอมฟิเบียนมันคือสายพันธุ์เดียวกับกรบใช
5: ่
12: กรบใช่
5: โอเค
15: ความรู้ใหม่
5: อันนี้เป็นแอสเบอร์สโตน้องไอสเบอร์สโตไงเมื่อกี้แล้วก็มีเดี๋ยวก็จะเป็นหมามีสมอยมีเต่
15: าโอเคเราไปดูคำถามที่2บ้างเฮฟเฟวิก what is your favorite color ครับคุณแต่ละคนชอบสีอะไรครับ
10: อืม
15: เริ่มที่
10: แคม
0: ฟ้า royal blue ครับ
9: เขียวครับ
11: แดงครับ
14: ฟ้า pastel ครับ
0: ผมชอบเป็นเขียวเข้มครับ
13: ผมชอบส้ม orange ครับ
15: ชมพู
5: ก็หลากหลายอยู่นะ
15: ใช่ใช่แตกต่างเลย
5: ถามคำถามต่อไปเฮฟเฟวิก what is your favorite activity แต่ละคนชอบทำกิจกรรมอะไร
10: เอาจากฝั่งนู้นบ้าง
5: เอาจากข้างหน้าบ้างดีกว่า
12: โอเค
5: ปิงไป
12: ผมชอบออกกำลังกายครับ
5: ครับ
13: ไบบอลครับ
0: ช่วงนี้ชอบวิ่งมากๆครับ
12: เล่นบาสครับ
15: ว้าว
11: เล่นเกมครับ
15: เกมเมอร์
11: ครับเกมเมอร์ช่วงนี
9: ้ดูหนังครับ
0: วิ่งกับโจเนี่ยครับ
10: วิ่งเหมือนกันช่วงนี้ชอบวิ่ง
15: อ๋อหรอแล้วเคยจับมือกันไปวิ่งยัง
13: เคยแล้วครับบ่อยเลย
12: ชอบมากครับ
15: โอเคว
5: ิ่งสวนอะไรอย่างงี้ป่ะ
12: ใช่ครับ
0: ใช่
5: ว
0: ิ่
5: งสวนไหน
13: ส่วนเบนครับส่วนใหญ่ส่วนเบน
0: ส่วนลม
12: เบนส่วนลม
15: โอเคเนาะโอเคอ่ะมาดูคำถามสุดท้ายครับ Hey Fabric ครับ What is your favorite T-pop band ครับวงไหนที่ชอบครับ
9: โอ้
11: T-pop band
14: Perfect ครับ
11: Trinity ครับ
15: อื
0: ม Fabric ครับตอนนี้น่าจะเป็น Dice Way ครับ
10: โอ้Proxy อะไรกันครับ
12: VUB ครับ
13: Perfect ครับ
0: ผมตอนนี้น่าจะ Dice Way เหมือนกัน
5: สาวสาวค่ะ
15: โอ้โหนี่รู้เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นคำถามแบบสนุกๆนะครับให้ได้รู้แบบว่าน้องๆเขาชอบอะไรกันบ้างนะครับผม
5: เอาล่ะเรามาถึงซิงเกิลที่2ของเฟวิกกันแล้ว Before You Go ถ้าเธอจะไปมันพูดถึงอะไรทำไมถึงจะมีการขอหัวใจเราคืนด้วยไหนลองอธิบายหน่อยคอนเซ็ปต์เพลงนี้
9: พี่เมธ
5: พี่เมธอีกแล้วอ่ะทำไม
9: ไอ้ผมตอบคำถามนี้ทุกรอบเลย
5: แกล้งน้องเลย
13: จริงแกล้งน้องแกล้งพี
14: ่หลักๆครับจะพูดถึงมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนใช่ครับซึ่งมันพูดถึงการที่เรายอมปล่อยคนที่รักไปครับให้เขาเดินตามเส้นทางที่เขาเลือกที่เราไม่รังเขาเลยแต่สิ่งเดียวที่อยากขอคือหัวใจครับไม่ให้เจ็บปวดไปกว่านี
15: ้ของที่เคยให้ช่างมันเลยแต่ขอใจฉันคืนได้ไหม
14: ใช่ครับ
15: ปล
14: ่อยมาฮอตแบ็ก
15: เอ้ยถ้าเธอจะไป
5: มันลองยากไหมเพลงนี้สำหรับพวกเรา
0: ก็ที่จริงถ้าแบบพูดถึงคีย์หรือทำนองนี่มันไม่ได้สูงมากครับแต่ผมว่าสิ่งที่ยากคือการถ่ายทอดอารมณ์มากกว่าใช่การสื่อสารโดยเฉพาะแบบตอนอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราทำยังไงให้แบบสื่อสารอารมณ์ของเพลงนี้ผ่านเสียงของเราได้
5: แล้วทำยังไงอ่ะ
0: ก็
9: นึกเรื่องเศร้าน
5: ึกเรื่องอะไร
0: คนนี้จะไม่เหมือนกันครับ
5: หรอ
15: เราก็แบบว่า
5: พิมพ์นึกเรื่องอะไรตอนที่อัด
9: จริงๆผมนึกเรื่องนี้เลยครับคือก่อนหน้านี้เรามีครูสอนร้องเพลงคนหนึ่งครับ
15: โหย
9: ที่บอกว่าเขาสอนเรามาตลอดเลยสอนผมตั้งแต่แบบเริ่มเข้ามาปีแรกตั้งแต่แรกเลยครับมาเทรนตั้งแต่แรกใช่แล้วเขาแบบเขาออกไปตอนที่เขาสอนเพลงนี้จบพอดีก็คือแบบเขาสอนเพลงนี้พอเราเสร็จแล้วเขาก็คือออกเลย
12: ใช่
15: ถึง Before You Go เนี่ยนะ
12: ใช่คร
11: ับ วันนั้นเขาพูดในห้องเลยว่าแบบว่าเขาสอนแบบเราครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วเราเขาเพิ่งสอนเพลง Before You Go
5: อ
11: ุ้
5: ย
0: อ๋อครับครู
14: นะครับ
15: ตายๆอุ่มนี่เศร้าเหมือนกันเนาะมันสุดท้ายมาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาได้เวิร์กมากเลยนะครับรวมถึงมิวสิกวิดีโอที่ปล่อยแล้วเรียบร้อยได้เห็นฉากแบบแอคทิวิตี้ด้วยของน้องๆนะครับ
5: ลุคของเราก็มีความหล่อใสสมวัยคือเหมือนใน MV เราเป็นเพื่อนแบบเรียนจบด้วยกัน
0: ในไฮสคูลครับใช
5: ่แล้วคือเหมือนเกี่ยวกับ สิ่งลี้ลับป่ะตอนแรกมีผู้หญิงอยู่เสร็จแล้วปุ๊บเอ้ยกลายเป็นลูกโป่งอะไรเง
11: ี้ยผู้หญิงยังไม่จบ
5: ไม่ใช่
11: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
5: ผู้หญิงเนี้ยไม่จบ
16: เดี๋ยวเราสามชั้น
15: เหมือนสัญญาใช่ไหมเป็นซิมโบลิก
16: ใช่ครับซิมโบลิกมีค่อนข้างซิมโบลิกแบบเยอะมากครับ
15: เป็นซิมโบลิกอารมณ์ประมาณว่าแบบสุดท้ายเราก็คือก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ว่าขอไอ้เนี้ยกลับคืน
13: หัวใจครับใช่
15: ไอ้ลูกโป่งสีแดงนี่แหละเพราะมันจะมีไอ้ท่อนที่เปลี่ยนลูกโป่งสีใช่ไหม
13: เป็นสีดำใช่ไหมครับ
15: สีดำจากแดงที่เคยสดใสกลายเป็นมืดหม่นไปแล้ว
5: ไปถ่ายที่ไหนอ่ะมันดูแบบคึมๆในไทยปะ
11: ไทยครับ
5: เป็นเหมือนแบบมันมีสระสระว่ายน้ำล้างอะไรด้วยป่ะ
11: ใช่คร
13: ับ ใช่ใช่ครับ
15: ผู้จัดฉากนี้สวยมากนะบันไดอ่ะมันคือตรงไอ้สระว่ายน้ำป่ะ
11: ไม่ใช่ครับ
16: ไม่ใช่ตรงอัศจรรย์นะครับ
15: อ๋อเป็นอัศจรรย์เลยใช่ไหมครับมันเข้ากับมูดอ่ะของเพลงเลยอ่ะ Before You ของดีๆเลย
13: คร
5: ับ แล้ววายส์เขาฟังแล้วเป็นไงบ้างแฟนๆ
17: เขาซึ้งครับ
10: ก็ตอนแรกเหมือนเขาไม่คิดว่าเราจะมาแนวเศร้าคร
5: ับ เพราะว่าอันแรกมันสดใสมากเลยเนาะ
16: ใช่
9: แต่ว่าจริงผมเพิ่งไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์มารู้สึกดีใจมากๆที่แบบคนฟังเพลงแล้วก็ฟังเพลงแล้วแบบชอบที่เพลงมันเศร้าจริงๆอะไรเงี้ยแบบมีคนคอมเมนต์มากเกี่ยวมากว่าแบบเนื้อเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยดีมากๆใช
5: ่จริงๆแต่พี่แน่ว่ามันเป็นเพลงแบบมันเป็นเพลงฟังอ่ะ
15: เสียงทุกคนคือดีมากเพลงนี้อะไร
5: แล้วเห็นมีเวอร์ชั่นแยกด้วยใช่ป่ะแต่ละคน
9: ใช่ครับ
13: ใช่ครับ
5: เออพอต้องร้องเดี่ยวเป็นไงเหนื่อยปะ
13: ก็ไม่นะ
11: ไม่ค่อยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นแค่ครึ่งเพลงเลยครับ
15: อ๋อแต่วันนี้พี่แนนผมก็อยากฟัง
5: อยากฟังเหมือนกันอยากฟังเหมือนกันทีนี้ตอนก่อนเข้ารายการพี่แนนเข้าห้องน้ำได้ยินเหมือนมีคนวอร์มเสียงในห้องน้ำด้วย
15: เฮ้ย
13: หรอใครนะ
0: โฉยแน่นอน
9: ไม่ใช่ไม่ใช่เรามีร้องเพลงตลอดเวลาม
15: าขอฟังสดๆหน่อยได้ไหมพี่ฟอร์
5: ถ้าเธอจะไป before you go ค่ะจากเฟวิก
11: เมื่อกี้
0: ถ้าเธอจะไป
16: เนี่ย let's go

0: สุดยอด
1: คือถ้ามาร้องแบบนี้นะไม่ไปแล้วไม่ไป
0: มาเลยเหรอมีคนเนี่ยเขาบอกว่าพี่ชอบมากเผลอคิดถึงคนเก่าเลย
2: โอ้ย
3: อยู่เธอร้อง
2: ไห้อะไรกับคนเก่าครับอยู่เธอร้องไห้อะไรกับคนเก่าครับ
0: คุณดีบอกว่าเพลงที่ตกเข้าด้อมเลยนะ
1: นี่ไงแต่ก่อนจะไปเล่นเกมกันมีหนึ่งคำถามทิ้งท้ายก็คืออยากให้น้องแต่ละคนเนี่ยลองบอกหนึ่งประโยคสมมุติว่าคนที่เรารักกำลังจะเดินจากเราไปอยากจะพูดอะไรกับเขา
0: ครับ
1: based on เพลงนี
4: ้ได้เลยครับ
0: มาแล้วหนึ่งประโยค
1: ไปเร็วนิดนึงนะขอประโยคเดียวทีเด็ดเอาให้เดรส
0: คนนี้คิดออกแล้วเน
4: ี่
0: ย
4: ล่างขวาดีกว่า
2: ชอบโยนอ่ะสายสายสายสายดีกว่าก
5: ลางไหมกลางไหม
2: กลางดีกว่า
1: ฐาน
4: ฐาน
0: เนาะตีกันไปแล
4: ้
0: วเน
4: ี่
0: ย
1: หนึ่งประโยคสำหรับคนที่จะเดินจากเราไป
2: คิดไม่ออก
0: ถ้าเธอจะไประวังพลาดของเด็ดนะครับ
2: ที่รักอย่าเพิ่งไปเลยนะครับ
0: นอน
4: มันต้องมาเวนี้กันหมดเลยเหรอ
1: พี่เดฟแนวไหนก็ได้เลยนะแล้วแต่ความถนัดของตัวเอง
4: อย่าไปนะกัมมา
3: ถ้าจะไปก็ไปได้ครับแต่ว่าอย่าลืมผูกเชือกรองเท้าด้วยนะครับ
1: เป็นห่วงเขาอีก
4: ถ้าเราจะไปไปเลยครับ
0: เอ้าไม่อ้อนเขา
4: เอ้าไปเลยครับ
2: สามชายผม
6: ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะเรายังรักอยู่เสมอนะครับ
4: ดีพี่เดรส
7: ถ้าเธอจะไปอย่าลืมเอาคอนซีลเลอร์กลับไปด้วย
0: โอ้โห
1: ไม
0: ่
1: เก็บไว้ใช้เองหรอ
7: โอ้โหเดี๋ยวสิวขึ้นครับเดี๋ยวสิว
8: เซฟไฟครับ
4: ฮ
3: ะคือเขาบิน
4: เขาบิน
2: ไปต่างประเทศหรอ
4: คือไปเรียนต่างประเทศ
0: มีชีวิตเขาหน่อยเข้าสู่เกมเลยไหมพี่แนน
1: ได้เลยครับชื่อเกม Before You Win เกมนี้เฟวิกต้องชนะนะคะเป็นมินิเกมเกมแรกชื่อเกมว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าจุดๆลงท้ายด้วยคำว่าจุดๆนะคะเราจะมีคำเริ่มต้นและคำลงท้ายให้น้อง
4: ๆ
1: โดยที่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคำเริ่มต้นเริ่มด้วยคำว่าแม่คำลงท้ายคือคำว่าน้ำเรามีเวลา90วินาที
4: ค
1: นแรกอาจจะพูดขึ้นต้นว่าแม่ไก
4: ่
1: คนต่อไปอาจจะไก่ย่างคนต่อไปจะย่างหมูคนต่อไปหมูทอด
4: เด้ง
1: ได้ๆภายใน90วินาทีคนสุดท้ายต้องลงด้วยคำว่าน้ำ
0: อา
1: จ
0: จ
1: ะแม่น้ำ
0: น้ำอะไรสักอย่างหนึ่ง
4: โอ้ยาก
1: ันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำอะไรสักอย่างหนึ่ง
0: น้ำอยู่ตอนท้าย
4: อ๋อน้ำอยู่ตอนท้าย
1: ต้อง
4: คร
1: ับ
0: เราถ้าก่อน90วิได้ถูกไหม
1: ได้ดิได้เอ้ยไม่ได้ปะได้ปะได
0: ้เลยสบายสบายภายใน90วิ
9: โอเค
0: ครับ
1: โอเคเริ่มแบบวนแบบไหนดี
0: เริ่มแบบนี่ขึ้นต้นด้วยนี้ลงด้วยนี้เลยดีกว่า
4: ได้ครับโอเคครับ
1: จับเวลา1 2 3รอบแรกขึ้นต้นด้วยคำว่านักลงท้ายด้วยคำว่าร้องค่ะเริ่มค่ะ
4: นักมวย
3: มวยปั้ม
4: ปั้ม
2: ปั้มใ
4: จปั้ม
1: ใจ
4: อะไรอ่ะ
2: ใจเต้น
0: เต้นแรง
7: แรงเกินเกินไป
2: คำท้ายคืออะไรนะ
1: ร้องคำว่าร้อง
4: ร้อง
0: ไปเลยฮะ
2: ไปเถอะเฮ้ยไปไปเร็ว
1: ไปเร็ว
4: เร็วจัง
3: จังเลย
1: นี่นะที่เป็นจังเลย
4: จังเลยเลยกา
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: พี่อะไรอ
1: ่
2: ะ
1: เหลืออีก50วิค่ะ
7: โอ้กาต่อยาก
0: กาก
4: าก
0: า
4: โยนระเบิด
2: กาน้ำ
0: กาก้าอะไรก็ได
4: ้กาก้าม
3: ีเสียงมีเสียง
4: กาล้อ
0: กากา
7: อะไรนะ
0: กากลัว
1: กากลัว
2: กากลัว
7: กลัวที
4: ่
7: กลัวที่
2: จบจบร้องจบร้อง
7: ก็กลัวกลัวกลัวร้อง
0: นี่คือร้องนี่
1: กลัวที่ก็ได้ไปอาเซนต่อ
7: ที่ร้อง
1: 15วิไม่ได้ลูก
4: ไม่ต้องจบที่วิต้องจบที่วิ
7: โอ้ยเร็วๆๆมุนแล้วๆ
1: จบให้มันมีความหมายอ่ะที่อะไรดี
7: ที่อะไรดี
4: ที่รัก
7: ที่รักที่รัก
2: รัก
0: รักอะไร
2: รักเธอโอ้ยไม่รู้อ่ะ
4: ร้องเดี๋ยวๆอันนี้ถือว่าวอร์มอัพ
2: ออกมา
1: เดี๋ยวนะ
0: ยังไม่มีใครพูดอะไรนี่เขาเออเองเลยเนี่ยงอมากเฉยเลยเดี๋ยว
1: ไม่ผ่านนะคะแพ้ค่ะเกมนี้แพ้ค่ะมีรอบต่อไปมีรอบต่อไป
4: ไม่ได้ไม่ได้รอบนะครับ
5: ฟิวิกไม่ต้องไปไม่ถูก
1: เราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนคนขึ้นต้นลงท้ายอะไรอย่างเง
7: ี้
1: ย
7: ได้ครับ
4: ครับนะครับ
7: ผมว่าคนจบที่พิมก็พิมพ์รู้เรื่อง
5: ไม่ก็อะไรก็ได้
0: จนอธิบายชัดเจนก็คือมีคนขึ้นต้นให้นะครับแล้วก็มีคนลงท้ายให้ทำยังไงก็ได้ให้วนมาที่คนลงท้ายแล้วต่อด้วยคำท้ายให้ถูกเช่นขึ้นด้วยแม่แม่น้ำมาตลอดเนี่ยแล้วถ้าลงท้ายด้วยคำว่าลูกอย่างเงี้ยคนสุดท้ายต้องอะไรสักอย่างละลูกจบแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ90วิ
1: จริงๆแพ้ว่ามันก็ไม่ต้องกำหนดคนลงท้ายเนาะหมายถึงถ้าสมมติว่า
0: ใครอยากได้
1: ไปอะไรเงี้ยลงท้าย
5: คิวให้มันเข้าคำนั้น
0: แต่ว่าขอให้ครบรอบนึงอย่างต่ำนะ
1: อ่ะได้ข้อที่2นะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าเครื่องลงท้ายด้วยคำว่าบินค่ะ
7: เริ่มที่ใครเริ่มที่ใคร
1: เครื่องลงท้ายบิน
7: ได
3: ้ใครอยากเริ
1: ่มต้นที่ใครดี
8: หัวชมพู
7: โอเค
1: พี่บิง1 2 3เริ่มครับ
7: เครื่องยนต์
4: โอ้ก็เอา
5: เลยเอาเลย
0: ยนต์อะไรฮะ
7: ยนต์ใหญ่ครับ
5: ยนต์ใหญ
0: ่ยนต์ใหญ
7: ่ยนต์ใหญ
1: ่ยนต์
0: ใหญ่
7: ไม่รู้คืออะไร
0: ยนต์ใหญ่อย่าโจเจ
5: อใหญ่อะไรใหญ
3: ่ใหญ่หยอ
1: เฮ้ยใหญ่หยอ
5: โอ
3: ้
5: ย
3: เร็วเร็วเร็ว
8: อะไรไม่เป็นไร
5: ใหญ่ใหญ่มุม
1: ใหญ่มุม
3: ใหญ่มุม
7: มอง
3: มุมมอง
4: มุมนี
3: ้นี้ที
1: ่นี้อุ้ย
0: นี้ที
4: ่นี้ที
0: ่ไปได้อ่ะ
4: ไปได
1: ้เออคิดถึงเพื่อนด้วยนะเพื่อนจะต่อไงนะ
0: ที่ไหน
4: จบไปครับไหนเบอร์
7: เจ็บเจ็บเจ็บ
0: บิน
4: บินไหน
5: จบบินนะจบบิน
4: ไหนนักไหนไหนไหน
3: ไหนไหนล่ะ
4: ไหนนะ
5: ไหนอะไรอ่ะมันต้องไหนอะไรอ่ะ
4: ไหนอะไรก็ได้
0: ไหนอะไรก็ได้
5: โยนเลยโยน
0: โยนไปโยน
4: ไหนอะไร
0: ไหนอะไร
4: ไอ้จ๊ะ
1: จบด้วยคำว่าบิน
7: จ๋าจ๋าบิน
1: ใช่จ๋าบินแปลว่าอะไร
7: ก็จ๋าบิน
0: จ๋าบิน
4: คนที่ชื่อจ๋าจะบินละ
5: โอเค
0: คุณแท็กมือกันเร็วมากเลยอย่าเพิ่ง
3: เพิ่งเราเล่นเกมกันไม่เก่งเลย
0: ตอนนี้ต้องบัคที่เซนอธิบายคำว่าจ๋าบินให้กับแฟนๆฟังหน่อยว่ามันคืออะไรนะ
4: คอนเซ็ปต์ before you go ไง
7: จริง
1: โอเคเซนเจ็บหัวแล้วอ่ะ
8: ก็คือพี่จ๋าเนี่ย
7: พี่จ๋าแม่ผม
0: แม่
7: ของชื่อจ๋าแบบสมมติว่าผมกำลังจะบินนะครับผมก็เดี๋ยวจ่าบิน
0: อ๋อจ่าบินแล้ว
7: จ่าบินแล้ว
0: บินแล้ว
8: กำลังไม่ใช่มันคือกำลังจ่าบินแล้ว
1: ถือว่าไม่ได้นะทำไมต้องมาลงที่เซนเนี่ยรอบนะ
4: เออไม่มาแล้วได้อยู่มารอบที่สามมา
3: ขอ
0: ไม่คือแบบนึกถึงเพื่อนด้วย
5: ใช่คือแต่ละคนจะเอาตัวรอดอย่างเดียว
4: เครื่องยนต์เนี่ยอะไร
5: ยนต์ไหนไม่มาได้งงมากคำที่2ที่มันแบบมันต่อได้หน่อย
1: ลองดูรอบนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าไข่ลงท้ายด้วยคำว่าดาวค่ะ
4: ได้ครับพี่พิมเริ่มไป
5: โอ้
1: อ่ะพี่พิมเริ่มจับเวลาครับ
8: ไข่ต้ม
5: ต้มน้ำ
1: มา
4: น้ำซุป
7: ซุปไก่ไก่ทอด
5: ครับทอดทอดมัน
4: มันอบ
3: อบไก
5: ่อบอบ
7: ดาวดาว
3: หมู
1: หมู
8: หมูหั่น
4: เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเค
5: หั่นมอง
4: เฮ้ย
5: มองดาว
1: โบนัสอีกเพราะแมวอีกทำภารกิจนี้ได
0: ้โอ้ยเฮ้ยดีถือว่าผ่าน
4: บอกใช่ไหม
1: เ
4: นี่ยผมไม่วอร์มแล้วเ
3: พียง
4: แ
3: ค
4: ่โอเคครับ
0: ถือว่าได้แล้ว
1: ดีใจกับ
0: ความสุขดีใจเนาะยังน้อยเล่น3รอบอ่ะก็ยังได้สักรอบนึง
3: เพิ่งเข้าใจเกม
0: อ๋อเขาบอกว่าเพิ่งเข้าใจเกมที่ผ่านมาเหมือนเป็นวอร์มก่อนไงวอร์ม2รอบเพื่อเอาจริงรอบเดียว
1: ใช่แต่ก็ถือว่าได้
0: ไม่เป็นไรเรามีเกมต่อไป
1: ครับ
0: เกมที่2ของเราเคยเล่นแฮงแมนไหม
3: เคยคร
0: ับตัวอักษรที่ถ้าสมมติตอบผิดมันก็จะต้องมีการวาดอะไรว่าไปซึ่งขอดูอุปกรณ์กันก่อนเลย
3: ผมชอบเกมนี้มาก
0: ลองดูช่วยกันเล่นนะครับ
3: ได้คร
7: ับ ได
0: ้อ๋อเราจะมีเป็นเขาเรียกว่าคำในช่องว่าง คุณจะต้องเติมตัวอักษรไปเรื่อยโดยที่ถ้าผิดเราจะเติมคำว่า F A V I Q
8: น้อยมาก
0: 5รอบคือจบเลยเกมโอเวอร์
9: ชื่อยาวชื่อเราไม่ยาวเหมือนเนี้ย
10: Awesome Vibe ไม่ย
0: าวรอดเลยซึ่งเราจะบอกโจทย์ก่อนว่าสิ่งที่คุณเห็นในแต่ละครั้งจะเป็นโจทย์เพลง T-POP
9: โอเคครับ
0: สิ่งที่คุณเห็นอยู่คือเพลง T-POP นะครับนี่คือรอบแรกเลยใช่ไหมพี่โจทย์นี่คือรอบแรกใช่ไหมโจทย์นี้คือรอบแรกครับลองทายตัวอักษรมาแล้วพี่จะบอกว่ามีหรือไม่มีฮะ
11: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยครับ
11: พี่เห็น
9: นะ
11: โอ
9: ้ภาษาไทยเหรอ
11: ภาษาไทย
0: เดี๋ยวบอกพี่
8: ทีละมือ
0: ตัวนะ
8: พิมพ์ลายมือแย่มาก
0: บอกว่ามีหรือไม่มี
11: ได้ครับ
12: ยากมากอันนี้มีใบไหมครับ
0: เป็นทีป๊อปฮะ
12: โอเคนั้นเลย
13: เป็นชื่อเพลง
0: ชื่อเพลงที่แนวแดนซ์ยับเลย
12: โอ้ยแดนซ์ยับ
13: อวิน
8: แดนซ์ยับอวินนอหนู
0: โนหนู
13: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีครับเขียนตัว F ได้เลยฮะ
9: มาลองคุยมาลองคุยกันก่อนไหม
11: พอพาน
13: ไม่มีค่ะ
0: พอพานไม่มีนะ
8: เดี๋ยว FA แล้วนะ FA แล้วนะ
12: เรามา brainstorm ก่อนนะ
8: ไปคือโวย
12: ๆเราคุยกันก่อน
0: brainstorm ก่อน brainstorm ก่อนดีกว่า
8: แล้วต้องเขียน FA ไหมครับ
0: เขียนครับเขียน FA แล้วนะฮะ
14: กินมันจะมีวาเวลใช่ป่ะที่แบบ A E I O U ที่แบบคลาสสิกอ
11: ่
14: ะ
11: ไทย
14: ของไทย
11: มีด้วย
12: ไทยมีด้วยเหรอ
9: ใช่เอพวกนี้
14: ไทยมี
11: A
12: E E โทติ
9: มาคิดดูตอนนี้เพลงแดนอะไรที่แบบสุดๆอ่ะ
13: แดนเร็วเพลงเร็ว
12: ไม่ใช่
14: สะอาด
0: เฮ้ยไปให้ต่อเนื่องนะฮะว่าเพลงนี้2พยางค์ครับ
15: ใช่ปะ
8: ไม่ใช่
12: อ๋อ2พยางค์อ๋อไม่ใช
0: ่2พยางค
13: ์พูดมาก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่แนนพี่เจฟช่วย
0: เพลงนี้ประมาณสักต้นปีได้มั้ง
11: ต้นปีครับ
9: ต้นปี
13: พี่แนนว่ากลางปีสงกรานต์ปะ
0: ประมาณนั้นช่วงต้นปี
13: สงกรานต์
0: บน
12: เ
0: ห
12: รอ
14: เป
12: ีย
14: ว
12: ไม่ใช่
9: เปียว
8: ฮอปปะ
0: เอาตัวอักษรก่อนฮะ
9: คือตัว
11: หีบ
12: มันเป็นแค่ฮอปไม่ใช่หรอ
0: ฮอปทุกคู่มีครับ
15: เฮ้ยนั่น
0: อยู่ตรงกลางก่อนที่มันจะมีด้านบนน่ะนั่นน่ะจุดๆนั้นแหละไม่ๆอีกอันนึงไอ้ข้างล่างฮะ
11: ไม่อันนี้สัตว์อะไรอย่างง
12: ี้ไม่อยู่ข้างบนได้ไงชัวร์
0: 1 2 3 4ตัวที่4ครับตัวที่4ฮอปทุกคู่เขียนได้เลยฮะ
12: ฮะเพลงอะไรอ่ะ
13: เป็นวงผู้ชาย
0: แดนซ์ยับเลยหอยหีบอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นคำว่าอะไร
14: แต่ว่ามันต้องม
13: ี
14: มั้ย
0: คนละคู่คิดว่าเป็นอะไร
14: กันปะ
12: ไม่รู้เลยพี
9: ่ไม่
13: นี่คือเรียนอินเตอร์ทั้งวงเลยปะ
11: ใช่เกือบ
8: ไม่ครับผมไทย
0: เย็น
8: ลายมือแย่มากเลย
11: ฮะฮะเอ้ยคนอย่าลืมนะเรามีไวบ์ช่วยอยู่ตรงนี
15: ้ไม่ใช่หลอกเป้า
13: ช่วยจริงเหรอ
15: ไวบ์ยังอยู่หลอกเป้า
0: ไม่
15: ใช่หลอกเป้า
13: คนละคู่มันจะมีสระอะไรอยู่ข้างบนได้บ้าง
15: ครับ
13: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
15: คอควายครับ
13: มีค่ะ
0: มีครับ
15: คอควายไม่หัน
0: ตัวแรกเลยครับคอควายครับ
12: มีอ่ะ
0: แอร์อากาศมีครับ
15: บอใบไม้ครับ
0: บอใบไม้มีครับ
15: สระเอครับ
0: สระเอตอบเลยมา
15: ครับ
0: ตอบว่า
15: ครับเมีย
12: เฮ้ยยังไงครับเมียสมัยครับเมียมันแบบพี่
13: ๆไปต่อนะคะเพลงที่2
0: เพลงที่2ครับเดี๋ยว
8: อันนี
11: ้ไก่จิก
9: ไม่ไหมครับ
0: มีครับเพลงที่2ของผมนะฮะมีทั้งหมด6พยางค์ครับแล้วเป็นเพลงก็แนวสนุกเหมือนกันนะ
13: สนุกเหมือนกัน
0: สนุกครับ6พยางค์ครับ
12: ไม่ยาวจัง
0: เลยจริงๆอ่ะคิดถึงหนังจีนเลยอ่ะ
13: อ๋อแต่น้องอาจจะเกิดไม่ทัน
0: เอาหรอโอเค
11: อันนี
0: ้เป็นเพลงทีป๊อปฮะ
11: ต้นปีปีไหนคร
0: ับประมาณสัก
13: จะปีนี้ป่ะ
0: ปีนี้นะคุณว่า
13: เป็นวงบอยแบนด
0: ์
13: บอยกรุ๊ป
0: 6พยางค์ลองดูเขาเรียกว่าอะไรนะ
13: ลองเอาตัวอักษรมาก่อน
0: ตัวอักษรมาอ่านดูดิ
9: นี่ฮะใช่ใช่อะไร
12: อ๋อใช่ไม่ใช่6พยางค์มั้ย
13: ลองพูด
9: ชื่อพยางค์คือไอ้1ที่พูดได้6
0: เราสร้าง
8: ต่าง
0: 6พยางค์ขอตัวอักษรด้วยก่อนก็ได้ฮะ
12: เพลงอะไร6พยางค
0: ์หรือจะเป็นสระก็ได้นะ
13: เมื่อกี้ที่เชว่าฮัมเพลงอะไร
9: นี่ฮั
13: มนี่อะไร
11: ไรขั้น
13: น่ะของไรแค้นแต่เป็นเพลงชื่อเพลงอะไร
12: จะบอกนะว่าถูก
8: นี่ฮะ
9: ไม่ใช่นี่ฮะ
11: ลองสักพยาง
14: ลองแบบสักสลับ
12: ปล่อยมาต้นปีนี
0: ้ถูกสเปกมันสามพยางไงพยางไง
13: ตัวอักษรมาก่อนได้
0: ขอตัวอักษรก่อน
13: อะไร
12: เพลงอะไรยาว
14: สระอาครับ
0: สระอาครับไม่มีครับสระอาครับตัว F มาแล้วฮะ
11: สระอาไม่มี
14: ไม่มี
0: เรามาเกือบถูกทางหมดเลยอะเอาจริง
11: ๆสระโอ
0: มีครับ
13: ว้าว
0: สระโอตัวแรกนะครับ
15: ตัวแรก
0: ตัวที่5
15: โอ้
8: 1 2
0: และ
10: 1 2 3 4 5 6 7 8และตัวที่9ครับ
16: แจ็คพอต
17: หุ้ยโอเยอะจัง
16: หุ้ยโอโอโอ
10: ครับผมชุดโปรโอฮะแอร
16: ์โอโอโ
17: อเอโอเอโอ
9: ค่ะมันนึกชื่อตอนนี้มัน
17: นึกชื่ออะไรอ่ะ
18: โลเล
9: แล้วเปิด
13: โลเลโลเล
11: อันนี้อันนี้ขอดู
16: ลอง
11: ดูคอมเมนต์ได้ไหมครับขอดูคอมเมนต์ได้ไหม
18: โลเลโลเลโน
9: อ๋อโลเลโยเย
16: โยเยโลเลมงเมโลเลมงเมโซเซมีเพลงนี้ไหมครับ
10: ลอลิง
11: อยู่ที่ไหน
10: ลอลิงมีตัวที่2กับตัวที่4ครับ
16: ตัว2กับ4
18: ของไลคันใช่ป่ะ
16: โลเลถูกแล
10: ้
16: ว
10: ยอยักษ์ครับยอยักษ์มีครับ
13: เฮ้ย
10: ตัวที่6และตัวที่8ครับ
16: 4 5 6
18: โลเลโยเย
16: โลเลโยเยโมเม
10: โมเมโลเลโยเยโมเมยืนยันคำตอบไหมฮะ
16: ยืนยันครับ
10: ยืนยันด้วยคำตอบที่ถูกต้อง
11: เนี่ยโลเลโยเยโมเม
10: มาถูกทาง
13: ชอบความมั่นใจของฐานมากอ
10: ่ะ
13: ยืนยันครับแต่หน้าเพื่อนยังแบบ ไม่มีใครมั่นใจสักคน
10: เอออ
13: ่ะมีข้อสุดท้าย
10: ข้อสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายไหนๆน้องๆเก่งภาษาอังกฤษแล้วเพลงรอบนี้เป็นชื่อเพลงภาษาอังกฤษครับ
16: โยเป
10: ย
16: ์
9: ตั้งลงเรามาคุยก่อนดีกว่าก่อน
17: ที่ยากแน่เลยเพลงนี
18: ้โยเฟฟ
17: ยากจริงยากมาก
16: เฮ้ยเขาอาจจะแกล้งเรา
10: ลองดูตัวอักษรก่อนไหม
17: วายครับ
10: ลองดูตัวอักษรก่อน
18: วายครับวาย
10: วายไม่มีครับ
16: อ้า
17: วใจไง
16: หลอกจบ
9: คล้อง
16: หลอก
10: จบเอฟครับ
17: เอฟ
13: เป็นเกิร์ล
18: พยางเหรอครับ
10: เกิร์ลสามพยางครับ
16: อุ้ยเกิร์ลกุ๊บ
9: สามพยาง
10: หมายถึงว่าชื่อเพลงนะสามพยาง
9: ค์
10: เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจริง
11: ๆอันนี้ปล่อยเมื่อไหร่ครับ
10: ปล่อยมา
13: พักแล้วเนาะ
10: ปี2ปีแล้วประมาณปีนึงปี
18: เกิร์ลกรุ๊ปสาม
16: พยางค์ก็ถูกแล้ว
10: ปีนึง
16: อันนี้เพลงภาษาอังกฤษใช่ไหม
10: เพลงภาษาอังกฤษครับชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีตัวเลขครับ
13: มีตัวเลขเพลงเป็นเพลงไทยนะแต่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
10: ภาษาอังกฤษอย่างเดียว
16: มีตัวเลข
10: ตัวเลขด้วยใช่
11: ไม่ใช่ไม่ใช่
10: มีตัวเลขในชื่อเพลงอ่ะ
9: กรุ๊ป
18: เว้ยมันมีตัวเลขยังไง
11: ไม่ใช่
16: ช็อปๆไม่ใช่
9: ไม่ใช่ช็อป
10: สามพยางค์ครับ
11: ไม่ใช
19: ่เดจาวูไม่มีเลข
16: ไม่ม
19: ีเลขด้วย
11: เลขเหรอ
13: จริงด้วย
10: จริงแล้ว MV ซิกเนเจอร์มากแบบมีอุปกรณ์อย่างเงี้ย
16: ฮะ
10: ฮอตทูฮอตฮอตทูฮอตฮอตทูฮอตฮอตทูฮอตฮอตทูฮอตฮอตทูฮอตฮอตทูฮอตฮอตทูฮอตฮอตทูฮอต
17: ไม่ใช่
16: จ
17: ริ
16: งใครจะรอบนี้ก็จะเข้ามา
17: ใช่ไหมโอ้ทูฮอตทูใช
16: ่ฮอตทูฮอตไง
10: เลขสอง
16: ไม่อยู่ฮอตฮอตเน่ชนะแล
18: ้วขันเร็วมากอ่ะ
10: ไม
13: ่คือรับเงินหรือเปล่ารับเงินจากเพลงมาใช่ไหม
10: ไม่ใช่
13: ไม่ขนาดนี
10: ้หันไปแล้วน้องๆแบบเฮ้มันแบบเออเราก็อยากช่วยอ่ะ
13: อยาก
10: ช
13: ่วยโอเค
19: ฮอต
13: ท
19: ู
13: ฮอตอะไรพี่เกมใหม่แล้วนี
9: ่ถูกไหมคร
10: ับ ฮอตทูครับฮอตทูครับไม่เจ๊ว่ายังถามเลยเมื่อกี้ถูกหรือเปล่า
9: เมื่อกี้ไม่มีใครคอนเฟิร์มเลยครับแค่รู้สึกว่าเฮงหมดแล้ว
13: เพื่อความชัวร
19: ์ใบหรือบอก
13: ใบหรือบอกเกมสุดท้ายชื่อเกมว่าอีโมจินี้คือหนังเรื่องอะไรเราจะมีอีโมจิมาให้น้องๆทายว่าม
18: ัน
13: สื่อถึงหนังเรื่องอะไร
10: หนังง่าย
13: และอีโมจิแรกคืออ
9: ะไรอ่ะ
10: คือนี่ฮะ
9: คืออะไรอ่ะ
18: แฮร์รี่พอตเตอร์
13: แฮร์รี่พอตเตอร์ชัวร์ไหมยืนยันคำตอบไหม
10: คำตอบครับ
13: ยืนยันคำตอบแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
18: เย้ยังไม่ให้กล้องดูเลย
16: คิดว่ามาเป็นคำ
18: ไม่กล้องดูเลย
10: โอเคลองดูจอด
13: ชัดเจนนะเจนเนาะ
10: คร
13: ับ หนังเรื่องที่สองครับ
11: กล้องก่อนครับ
10: ครับ
16: ปึ๊บ
9: ไม่เห็น
10: เลยปึ๊บโอ้คุ้นไหม
9: ท้องจับ
16: แม่หน้าพระหนอง
10: เฮ้ย
19: รู้ได้ไงรู้ได้ไง
10: เรื่องนี้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้บ้านเราเลยเรื่องเนี้ย
18: เฮ้ย
16: อัพ
13: ถูกต้อง

0: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนให้เราลองพักเหนื่อยกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาให้เฟวิกโทรกลับไปหาสายที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
1: ได้เลยครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: 1 2 3สวัสดีครับพวกเราเฟวิก
5: สวัสดีครับเซนเฟวิกครับ
6: สวัสดีครับฐานเฟวิกครับ
7: สวัสดีครับพิมเฟวิกครับ
8: สวัสดีครับบลิงเฟวิกครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94
11: Talk อารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันๆทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
1: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้ละจำได้เชีย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: พาไปมู
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: 1 2 3
14: สวัสดีครับพวกเราเฟบิก
15: สวัสดีครับเนมเอสเฟบิกครับ
16: สวัสดีครับเชว่าเฟบิกครับ
17: สวัสดีครับโจอี้เฟบิกครับ
18: สวัสดีครับเชฟฟี่เฟบิกครับ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
16: EFM 94
18: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Fandom Life
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
19: กลับมาแล้วนะคะกับแฟนดอมในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังทางวิทยุก่อนแต่ว่ารายการของเรายังไม่จบนะคะเดี๋ยวต่อกันทางช่องทางออนไลน์ค่ะ
8: EFM Fandom Live
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง

0: Smart Heart
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องๆเลือกเบอร์ไว้แล้วเลยขออยากกดให้เลยแล้วกันนะคะสายแรกวันนี้ค่ะ
2: โอ้โหเดี๋ยวเขาจะถามหนึ่งคำถามเราแล้วก็ช่วยกันตอบ
3: โอเคครับ
4: ตื่นเต้น
5: โอ้ my god
4: ตอนเด็กๆอยากเป็นเลย
5: คุณเบลถ้าเขาไม่รับสายทำไง
2: แล้วทำใหม่เรื่อยเลย
1: มีอีกสองเบอร์
6: สมัยก่อนนะพี่จะเห็นจะแบบวิทยุในรถ
2: มาแล้ว
1: เบลสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: ได้ลงทะเบียนอะไรไว้ที่ไหนไหมคะ
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: คุณเบลได้ลงทะเบียนอะไรไว้ที่ไหนไหมคะ
7: ของ ESM ค่ะ
2: มาถูกแล้วฮะ
1: ทักทาย
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: คุณเบลมาหนึ่งคำถามอยากถามอะไรเฟวิกครับ
7: ถ้าเลือกสลับร่างกับเมมเบอร์ได้หนึ่งวันจะสลับร่างกับใครบ้าง
2: ลองดูไล่เลย
5: โอเคครับ
2: อยากขอฟังพี่ใหญ่ก่อนได้ไหม
6: ได้เลยครับ
2: ไม่อยากเป็นใคร
6: วิธีจริงผมยังไม่เคยแบบคิดเรื่องนี้เลย
2: ลองดูมีใครคิดออกไหม
8: ผม
2: คุณอยากเป็นใคร
8: ผมอยากเป็นพี่เมธ
2: เพราะอะไรอ่ะ
8: เพราะว่าผมอยากรู้ว่าเรียนจบเป็นไง
2: โอ้โหข้ามไปอนาคตด้วยเลย
8: รู้สึกว่ามันน่าจะแบบชิลมากแต่วันนี้ผมไม่รู้ไงใช่แบบลอง
2: มีไหม
6: ผมคิดออกแล้วผมอยากสามเปอร์เซ็นต์ครับ
2: เพราะอะไรอ่ะ
6: กลับไปไว้มัธยมคิดถึงมัธยมอ่ะ
2: พี่เข้าใจมีใครอีกไหม
1: พี่เซนต่อเลยไป
9: เป็นใครดีผมสลับกับโจแล้วนะครับ
1: ว่า
9: อยากลองมีแฟนบ้าง
1: งั้นถามแฟนอีกคนพี่เจฟอยากเป็นใคร
10: ผมครับอยากเป็นโจ
2: กันอยู่แล้วไม่ต้องเป็น
6: จะอะไรปีมีอะไรเปลี่ยนไหมเถอะ
10: จริงผมอยากเป็นเซนเหมือนกันเพราะว่าอยากแบบกลับไปใช้ชีวิตม.ปลาย
6: ผมได้ละ
1: ทาน
6: ผมน่าจะเป็นโจอี้ครับเพราะรู้สึกว่าแบบ1วันโจอี้เป็นคนที่แบบกินแบบรักษาสุขภาพมากอยากรู้ว่าแบบทำอะไรใน1วันเป็นรูทีน
2: บิงได้ไหมบิง
11: ผมอยากเป็นฐานครับฐานสูงดีครับ
6: โอเคแค่นั้นเลย
12: ผมอยากเป็นบิงครับอยากรู้ไลฟ์สไตล์บิงครับ
13: น่าสนใจน่าสนใจจริงน่าสนใจจริง
5: ที่บิงแย่งคำตอบใช่ไหมอยากจะตอบฐานนึง
2: เพราะอะไรฮะ
5: สูง
2: โอ้ยสูงว่าโอเค
11: ก็สูงแล้ว
8: เชื่อว่าก็ไม่แพ้
13: สูงเกินไปแล้ว
5: อยากแบบไปเล่นฟิตเนสแบบฐานบ้างเห็นช่วงนี้เข้าฟิตเนสบ่อย
2: ดูแลด้วยกันไปด้วยกัน
1: คุณเบลมีอะไรอยากบอกน้องๆไหมคะส่งท้ายสั้นๆ
7: ก็ด
1: ี
7: ใจมากที่ได้รู้จักเฟวิกนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆถูกค้นพบแล้วก็รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ขอให้ทำในสิ่งที่ชอบอีกเยอะๆมีความสุขกับสิ่งที่จะทำในทุกวันเลยนะคะ
8: ขอบคุณครับ
2: น
8: ่
2: ารักมากเลย
1: นี่คือสายแรกนะคะสายต่อไปค่ะ
6: คุณ Fresh
5: Fresh ใช่ป่ะ
10: yes
5: fresh the fresh
12: that's a fresh
5: okay ตื่นเต้นอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะตื่นเต้นมากมากอ่ะ
12: ใช่ป่ะเราลองบอกว่าเราเป็นพี่ไพ่พี่ชอน
7: ต่อไป
1: คุณเฟสวัสดีค่ะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: อยู่กับเอียแฟนแฟนดอมกับเฟวิกนะคะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: คุณเฟสมาเร็วหนึ่งคำถามอยากถามอะไรน้องๆคะ
7: วันนี้อยากขอเพลงไว้สำหรับพิมพ์ใจค
2: ่
7: ะ
2: ขอเพลงอะไรนะคุณเฟส
7: ขอหนึ่งเพลงสำหรับพิมพ์ใจค่ะ
2: อ๋อสำหรับเพลงให้ยิ้มใจ
1: ตกลงการเลือกมาหนึ่งเพลง
6: เราคงจะร้อง Before You Go ไม่ได้แหละเน
1: า
6: ะ
1: พี่นา
5: Your
6: Fave โอเค
1: Your Fave
2: Your Fave เลย
6: คร
2: ับ Your
6: Fave ครับ
1: เราให้พี่สาวไว้ทำงานสำเร็จท่อนได้ไหม
8: ได้
1: มา1 2 3

0: พี่เฟส
1: สู้ครับ
2: พี่เฟสหิวใจยัง
3: หิวใจมาก
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: สู้ครับ
2: หมดแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องๆฝากส่งท้ายดีกว่ากับซิงเกิลนี้นะคะแล้วก็ฝากชาเลนจ์รวมไปถึงติดตามผลงานต่อๆไปด้วย
5: ได้เลยครับก็ตอนนี้นะครับเฟวิกก็มีเพลงซิงเกิลที่2เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่า Before You Go ถ้าเธอจะไปนะครับสามารถดู MV ของพวกเราได้ที่ YouTube Genius_Official แล้วก็ Fevik_Official นะครับแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยฝากด้วยนะครับ
4: ฝากนะครับ
6: แล้วก็จะมี challenge ของพวกเราที่ทุกคนสามารถมาเล่นได้นะครับ Fevik_Before You Go Challenge นะครับ
5: ครับผม
2: ครับ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศาลอุทธรภาค9อ่านคำพิพากษาจำคุกผู้ต้องหาคนละ1ปี6เดือนในคดีครอบครองกระสุนปืนสงครามและล่าสุดคณะสงฆ์อยุธยามีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วและเกิดเหตุวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระพิพัฒนะศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่10กันยายน2569และเมื่อเวลา 19:55 นาทีนะครับได้รับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปานะเร่เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปมาต่อที่ศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ435/68ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายซูกิฟลีจำเลยที่1และนายอัสวันจำเลยที่2ในความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองตามพรบ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่13 มกราคม 68เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายและตรวจยึดเครื่องกระสุนปืนสงครามขนาด 5.56 มิลลิเมตรภายในบ้านเลขที่22/6หมู่ที่1ตำบลสามัคคีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพร้อมควบคุมตัว2ผู้ต้องหาดังกล่าวทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าของกลางที่ตรวจยึดได้จากจำเลยเป็นกระสุนที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นจากเดิมที่ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ3ปีโดยจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาจึงลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ1ปี6เดือนพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกาคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนโครงการราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังคุณสราวุฒิจักรลมรายงานครับ
6: วันนี้คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารองประธานคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังกว่า 2,300 คนในเรือนจำจังหวัดลำพูนให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและได้รับสิทธิประกันสุขภาพโดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการนำระบบเทเลเมดิซีนมาวินิจฉัยโรคฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรวมถึงดูแลสุขภาพจิตฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่กรมสรรพากรย้ำยกเลิกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ตั้งแต่1 มกราคม 2569และชาวพุทธบริจาคเงินผ่าน QR Code ในชื่อบัญชีวัดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: กรมสรรพากรเผยข้อมูลวัดพระอารามหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้รับเงินบริจาคเข้าบัญชีวัดโดยตรงและเจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถตรวจสอบยอดเงินบริจาคกับผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้จึงไม่จำเป็นต้องออกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษซึ่งทางกรมได้ออกประกาศยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ไปตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมาหากผู้มีเงินได้แนบใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษเพื่อลดหย่อนภาษีเจ้าหน้าที่สรรพากรจ ะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าวโดยไม่มีการผ่อนปรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินหรือใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ของกรมสัมภากรจึงขอเตือนพุทธศาสนิกชนทำบุญบริจาคเงินผ่าน QR code ชื่อบัญชีวัดเพื่อให้เงินบริจาคถูกนำไปใช้เพื่อทนุบำรุงวัดและสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามทางกรมไม่ได้ห้ามให้วัดรับบริจาคด้วยเงินสดเพราะถือว่าเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิตชนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: จากคนที่หวังดี
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
11: EFM News EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรัตน์ต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
3: เข้าใจพี่ก็สองคนจะไปดีเลย
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
6: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
8: แค่10บาท
9: ดีนะ
7: Is that good
10: ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ต้องดี
5: ดีน่านมชัวเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่
10: าต้องดีน่
9: าดีน่า
11: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในหมวดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
13: EFM Playlist of the Week
14: New Entry
15: Number 17
16: ไม่เจ็บเลยสักวันเคลียร์

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่าน
2: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย EFM

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่ว

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: อังคารคลุมโปง
4: ว่าปาไปยังไงช่วงนี้เซนเรา
5: เอาโอเพ่น 100% เลย
4: ถามจริงนี่ดูไลฟ์อยู่เปล่าเห็นอะไรไหมนอกจากเราสองคน
5: มันจะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ทางทีมงานจะโทรหามันมีแบบเหมือนมีอะไรตัดวิ่งข้างหลังตอนช่วงที่มันรายการดับไฟสักพักหนึ่งค่ะเป็นเงาแต่เหมือนจะเป็นเด็กอะค่ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นกุมารแต่ไม่ได้แต่งตัวในเวอร์ชันกุมารจะเป็นเงา
4: หรอแล้วเขาเป็นยังไงเขาแบบมาดีมาร้ายยังไงบ้างอะ
5: เหมือนวิ่งแบบเหมือนวิ่งแกล้งเหมือนยอกยอกอะค่ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง4 ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
9: ิลเลจิโน
10: สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
13: เพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

บ่อยครั้งเธอตั้งคำถามกับฉันว่ารักเธอแน่หรือเปล่าไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่าลองซึ้งลองหวานดูแล้วไอ้คนอย่างฉันมันไม่เคยเข้าตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือน

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: EFM Fandom Life
3: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
4: จะมาแจกจึ๊กเหี่ยวใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟพิมซื้อเข้าฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
5: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจอกันนะจึ๊กเหี่ยว
6: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
7: น้องใหญ่จะลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่
8: ไ
7: ปเล
8: ยไอ้นี่ไม่กินผักชี
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้องสปูน
12: EFM on tour พร้อม3 4
13: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
14: EFM on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Foggy Lion
13: อยกอยกยกยก
10: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับคาร์ลอส อันเชลอตติ Head Coach บราซิลประกาศรายชื่อผู้เล่นโปรแกรมการแข่งขันที่ใกล้จะถึงโดยนักเตะชุดฟุตบอลโลก2026ถูกตัดออกหลายรายและเปิดโอกาสให้แข้งดาวรุ่งขึ้นมาโดยนักเตะที่ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นวินิซูสจูเนียร์ราฟินญาเอนริกรายานบรูโน่กิมาไรส์ดานิโลซานโตสมากินยอสเกเบรียลมาร์กาเยสและเดกลาสซานโตสส่วนผู้เล่นที่หลุดโผมีดาวดังหลายรายไม่ว่าจะเป็นมาเตอสคุนยาเกเบรียลมาร์ติเนลลี่ลูคัสปาเกต้าคาสิเมโรฟาบินโยอเลซอนแบกเกอร์เอเดอร์ซอนโมไรส์โดยทีมชุดนี้นักเตะหน้าใหม่ที่ถูกเรียกตัวครั้งแรกมีถึง8คนโดยสำหรับโปรแกรมทีมชาติรอบนี้บราซิลมีกำหนดเตะนัดกระชับมิตรกับออสเตรเลีย2นัดในวันที่25กันยายนและ29กันยายนจากนั้นจะไปเตะกับอินเดียในวันที่3ตุลาคมหลังชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
14: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
17: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีการที่อ่อนเพลียบ่อยอาจเป็นเพราะดื่มน้ำน้อยจนเกิดภาวะขาดน้ำถ้าได้ยินแล้วก็หยิบน้ำเปล่าขึ้นมาจิบไปด้วยกันเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทูโฟร์ไมแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทูโฟร์ไมแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
9: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยอ่ะหนูอยากฝืนสักที
10: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนนึงมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอ่ะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
11: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up สันทุก Street
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน
7: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
8: แค่10 บาท
4: ดีนะ
6: Is that good
9: ดีนะดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
4: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24:00 น.ครับลิเวอร์พูลประเดิมศึกแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการเอาชนะอาตเลติโกมาดริด 2-1 ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยนอกจากผลการแข่งขันแล้วดันมีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่ออาตเลติโกมาดริดหมดสิทธิ์ใช้งานอานาออติชที่เป็นนักเตะฟิตสมบูรณ์และกำลังมีบทบาทกับทีมชุดใหญ่โดยสาเหตุเกิดจากโทษแบนที่ติดค้างมาตั้งแต่ปี2024โดยออติชเคยถูกไล่ออกจากสนามในเกมยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกขณะค้าแข่งกับสลาสปอร์สวัฟพบกับเซนต์กาเลนในเดือนสิงหาคมปี2024หลังได้รับใบเหลือง2ใบโดยตามกฎออติชต้องถูกแบนในเกมยุโรปนัดถัดไปแต่สลาสปอร์สวัฟแพ้และตกรอบรายการดังกล่าวทันทีทำให้เจ้าตัวไม่มีโอกาสลงสนามเพื่อชดใช้โทษแบนโดยโทษดังกล่าวจึงยังติดตัวมาจนถึงปัจจุบันแม้ออเตชจะอยู่กับอาร์เรนติโกมาดริดในปี2025และก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว3จาก4เกมในลาลิก้านั่นทำให้เดียโก้ซิเมเน่จำเป็นต้องตัดชื่อออเตชออกจากทีมเพื่อให้นักเตะรับโทษแบนที่ค้างอยู่ในเกมนี้นั่นเองไม่เพียงแต่ออติชที่รับผลกระทบจากกฎการแข่งขันเพราะเกมลิเวอร์พูลพบอาร์เรนติโกมาดริดครั้งนี้ยังส่งผลต่อการจับสลากในฤดูกาลหน้าอีกด้วยโดยเนื่องจากทั้ง2ทีมเคยเจอกันในเกมลีกเฟสที่แอนฟิลด์ในฤดูกาลก่อนและลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะ 3-2 โดยกฎใหม่ของยูฟ่าระบุว่าคู่แข่งขันเดิมจะไม่สามารถถูกจับให้เล่นเกมลีกเฟสทีมเจ้าบ้านและสนามเดิมซ้ำเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันดังนั้นหากลิเวอร์พูลและอาร์เรนติโกมาดริดผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าและถูกจับมาเจอกันอีกครั้งเกมดังกล่าวจะต้องเล่นที่ริยัดแอร์เมโทรโปลิตาโนรังเย่าของทีมตราหมีแทนไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: สวัสดีครับ
7: แม็กกอนทัศน์ครับ
8: ณัฐนัทสิทธิ์ครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
6: เพลงดีทุกแนว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
10: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อน

0: สวัสดีวันศุกร์การรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรักอย่าลืมทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นครับเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจาก The Athleticรายงานว่าลิเวอร์พูลได้เพิ่มชื่อของมานูโกเน่ห้องเครื่องของโรม่าเข้าไปในเรดาร์ขณะที่กำลังพิจารณาหาตัวเสริมทัพในตลาดซื้อขายรอบเดือนมกราคมโดยนอกจากโกเน่แล้วยังมีลามีนกามาร่าของโมนาโกที่เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่อยากได้ให้ความสนใจในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการเสริมแดนกลางของทีมโดยทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในช่วงซัมเมอร์โกเน่เคยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายเดียวไม่เกิดขึ้นเนื่องจากทางฝั่งโรม่าไม่ยอมรับข้อเสนอมูลค่า65ล้านยูโรหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับเดี๋ยวไว้แฮคัทนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดี

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: เวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2 รายการครับเบนเชลตันประกาศศักดาในศึกแกรนด์สแลมที่บ้านเกิดด้วยการเอาชนะคาร์ลอสอัลคาราชอดีตแชมป์2สมัยในรอบก่อนรองชนะเลิศ US Open ที่สู้กันนานถึง4ชั่วโมง28นาทีด้วยเชลตันประคองสติไว้ได้ในไทเบรกเซตตัดสินคว้าชัยชนะในแมตช์สุดระทึกด้วยสกอร์6ต่อ7โดยมี6ต่อ1 6ต่อ3 1ต่อ6และ7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ6ซึ่งเป็นการจบการแข่งขันที่ดึกที่สุดในประวัติศาสตร์แมตช์1ของศึกนี้โดยอัลคาราชมือวางอันดับ3หวนกลับคืนสนามหลังพักรักษาอาการบาดเจ็บไปนานออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะในเซตแรกก่อนที่เชลตันจะกดดันให้เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม7สมัยตีเสียเองหลายครั้งเชลตันนักเทนนิสชายเดี่ยวชาวอเมริกันเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆที่ส่งกันดังกระหึ่มไปได้อย่างดีหลังพลิกแซงคว้าชัยในเซตที่2และ3จากนั้นอัลคาราชฮึดกลับมาคว้าชัยในเซตที่4และยื้อเกมไปตัดสินในเซตสุดท้ายถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังคงสู้อย่างไม่ลดละจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ก็ต้องพลาดท่าในเซตที่5ที่ตัดสินด้วยระบบไทเบรกไล่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีค่ะเลดี้ปลางนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้

0: คนที่กล้าปฏิเสธคนอื่นเพื่อถนอมหัวใจของตัวเราเองแล้วชีวิตอาจจะง่ายและเบาสบายกว่าที่คิดนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เราติดตามกับ BFM News ในช่วงเวลา3รายการครับสมัยนี้การใช้ AI ในการเรียกได้ว่า AI อะไรก็ใช้แต่ AI เต็มไปหมดนั่นทำให้ทางผู้พัฒนาเครื่องมือ AI ต้องปรับปรุงฟีเจอร์ให้เข้ากับการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นโดยรายงานโดยเว็บไซต์ Meta ได้กล่าวถึงที่ทาง Anthropic ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือ AI อย่าง Claude Code ได้ประกาศว่าตั้งแต่14สิงหาคมโหมดอัตโนมัติหรือ Auto Mode นั้นจะถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้งาน Claude Code บนแผนการใช้งานแบบ Pro Max และ Team ด้วยในโหมดนี้ตัว Claude Code จะทำงานตัวงานต่างๆอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องขอการยืนยันจากผู้ทำงานและผู้ใช้งานยกเว้นแต่กรณีที่สำคัญระดับที่ไม่อาจย้อนกลับได้หรืออาจมีผลในเชิงทำลายล้างเท่านั้นซึ่งตัวโหมดดังกล่าวถูกใช้งานรูปแบบทดลองมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้จะเป็นการใช้งานเต็มรูปแบบหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีครับพวกเรา Better Better จาก Spicy Dish ครับ
5: แค่นี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
8: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
9: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับรู้จักกับโปรเจกต์ Zenith Windows 11 Spectre เพื่อการที่ Microsoft จะพยายามลบแอปขยะลดแจ้งเตือนเพื่อให้เหมาะกับการเอาไปรัน AI โดยเฉพาะโดยถ้าใครไม่เข้าใจอารมณ์ว่า Windows มันรกยังไงให้ลองนึกภาพโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยกระดาษโน้ตป๊อปอัพแจ้งเตือนที่โผล่มาแบบไม่หยุดแอปที่ไม่มีใครขอให้ติดตั้งดันมาอยู่บนหน้าจอนั่นแหละคือภาพลักษณ์ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมากมีต่อ Windows มาหลายปีโดยพวกเขาบ่นกันมานานแล้วว่าระบบปฏิบัติการนี้อวบอ้วนเกินด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็นแถมยังส่งการแจ้งเตือนถี่ยิบเรากับเพื่อนที่ชอบทักแชทตลอดเวลาแต่ในที่สุด Microsoft ก็เหมือนจะยอมรับความจริงข้อนี้โดยได้ให้กำเนิดโปรเจกต์ Zenith OS สายนักพัฒนาที่สะอาดตั้งแต่แกะกล่องโดยปลายปีนี้ Microsoft และพาร์ทเนอร์ฮาร์ดแวร์จะเริ่มวางขาย PC ระดับสูงภายใต้ชื่อโครงการ Project Zenith ที่มาพร้อมกับ Windows 11 Proที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะที่น่าทึ่งคือมันไม่ใช่ Windows เวอร์ชันแยกใหม่แต่เป็นการตั้งค่าล่วงหน้าที่ผ่านการเก็บกวาดบ้านมาเรียบร้อยแล้วแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับผมก๊อฟพิชยาครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Yeah
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ

0: สวัสดีวันศุกร์หากคุณยังติดอยู่กับอดีตให้ลองปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าปล่อยให้อดีตเป็นอุปสรรคในการเติบโตอนาคตรอคุณอยู่ข้างหน้านะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ร่วมกันพร้อมทั้งสร้างนิยามใหม่ให้กับการใช้งานโทรศัพท์แบบพับได้และมีจอภาพใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีบน iPhone ที่ยังพกใส่กระเป๋าได้แบบสบายๆบวกกับพลังของชิป A20 Pro จะทำให้คุณเต็มอิ่มกับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและทำสิ่งต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพในทุกๆที่ไม่ว่าจะสนุกกับคอนเทนต์ทำงานมัลติทาสก์สลับไปมาระหว่างแอปหรือเล่นเกมบน iPhone Duo และ1ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: เปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายใจ
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้

0: บายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวาทย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์หรือฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: กินเนาะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินเนาะ
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูน
1: กินเนาะสปูน
5: ไอคอนกลุ่มโป
6: ๊ว่าปาไปยังไงช่วงนี้เซนเรา
7: ค่ะเอาโอเพ่น 100% เลยช่วงน
6: ี้จริงนี่ดูไลฟ์อยู่เปล่าเห็นอะไรไหมนอกจากเราสองคน
7: มันจะมีช่วงนึงที่ก่อนที่ทางทีมงานจะโทรหามันมีแบบเหมือนมีอะไรตัดวิ่งข้างหลังตอนช่วงที่มันรายการดับไฟสักพักนึงอะค่ะเป็นเงาแต่เหมือนจะเป็นเด็กอะค่ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นกุมารแต่ไม่ได้แต่งตัวในเวอร์ชันกุมารจะเป็นเงา
6: หรอแล้วเขาเป็นยังไงเขาแบบมาดีมาร้ายยังไงบ้างอะ
7: เหมือนวิ่งแบบเหมือนวิ่งแกล้งเหมือนยอกอะค
8: ่
7: ะ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2:00-4:00ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
12: FM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
11: อายก
13: ร่วมทัวร์โดยสั้นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสาร

0: บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: แก้เรื่องนี้ให้ด่วนที่สุดเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเหมือนกับว่าพอต่างชาติเข้ามาลักษณะเริ่มแรกเหมือนเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเริ่มเข้ามาตั้งรกราก
3: พันห้าร้อยเจ็ดสิบเตรียมส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: สำนักงานกสทช.ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569ครับโดยเปิดรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่14-21 กันยายน 2569ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ announcer.nbtc.go.th ทั้งนี้การทดสอบจัดขึ้นที่สนามสอบกรุงเทพมหานครจำนวน100คนสอบระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2569ณสำนักงานกสทช.ภาค1อาคารสำนักงานกสทช.หลัก4ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์โทร02-271-7600-5714หรือทางอีเมล oss.announcer@nbtc.go.th
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: สภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570มติเห็นชอบ338-144 เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงส่งผลให้วุฒิสภาพิจารณาต่อวันนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2พิจารณารายมาตราหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณามาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสร็จสิ้นแล้วเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็มีการพิจารณาต่อหลังจากนั้นตั้งแต่มาตรา33ถึงมาตรา41ซึ่งการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและการอภิปรายเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งหลังจากพิจารณารายมาตราครบทั้ง41มาตราแล้วที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ในวาระ3ด้วยคะแนนเห็นชอบ338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงจากนั้นนายโสพลชาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ20:38 นและวันนี้จะมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณต่อซึ่งจะเริ่มประชุมในเวลาประมาณ10:00 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายวุฒิศักดิ์ศรีโทผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในเขื่อนลำปาวจำกัดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่สร้างความสงสัยว่าปลาชนิดนี้มาปรากฏในพื้นที่ได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานการพบในภาคอีสานมาก่อนและเชื่อว่าปลาหมอคางดำที่พบไม่ได้ปนเปื้อนมากับพันธุ์ปลาที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงในกระชังอย่างแน่นอนจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้ลักลอบนำมาปล่อยหรือไม่ดังนั้นจึงต้องการให้กรมประมงเร่งหาที่มาพร้อมวางมาตร รการป้องกันการระบาดขณะที่กรมประมงเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วางแนวทางป้องกันโดยจะทำการเอ็กซเรย์ตรวจสอบปลาในเขื่อนลำเปาแบบครอบคลุมทั้งระบบแบ่งเป็นจุดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวม5จุดพร้อมประสานความร่วมมือกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านเพื่อปฏิบัติการเร่งด่วนในการสกัดกั้นการระบาดสภาพอากาศวันนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
7: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมยอดยงศิลป์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
5: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: BFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: ayo สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับผม 6:00 นถึง 8:00 นเช้าอยู่ด้วยกันกับผม DJ Pim นะจ๊ะ2ชั่วโมงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาหามิวสิกไป Start Your Day ของทุกคนกันครับหวังว่าจะมีอาทิตย์ที่ดีกันนะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับผมเตรียมออกมาพักเสาร์อาทิตย์นะครับพี่เจนบอกว่ามาแล้วอากาศน่านอนต่อมากออกมาวิ่งใช่มั้ยพี่เจนโอ้จริงวันนี้พิมพ์นั่งมอเตอร์ไซค์มาคุณผู้ฟังแล้วแบบเฮ้ยอากาศมันเย็นมากเลยอะคือดีมากอ่ะคือพิมพ์เกือบยูเทิร์นแล้วกลับไปนอนต่อแล้วว่าคุณผู้ฟังนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมโชคดีที่การงานมันค้ำคอนะครับไม่งั้นเราไปแล้วนะแล้วเอาจริงตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นคนที่แบบนอนเร็วตื่นเช้าอ่ะเลยพยายามเปลี่ยนนิสัยอยู่คุณผู้ฟังแล้วก็เวลาเรานั่งมอเตอร์ไซค์มาทำงานเราจะเห็นคนที่ออกมาวิ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าโหเขาแบบทำไมชีวิตเขามัน productive อะไรขนาดนั้นนะเขาทำยังไงให้นอนเร็วตื่นเช้าได้เดี๋ยวรอดูกันคุณผู้ฟังว่าดีเจพีมันสามารถทำได้ไหมนะเพราะว่าพูดตรงๆว่าการนอนดึกแล้วตื่นมาจัดรายการแล้วกลับไปนอนต่อเนี่ยทำให้นาฬิกาชีวิตพิมรวนเหมือนกันเดี๋ยวยังไงใครที่มี resolution อะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวพิมจะแก้ตรงนี้กับตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตคุณผู้ฟังเรื่อยๆแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก่อนไปลุยการคุณผู้ฟังใน EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเรลมิดฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับหนึ่งผลงานเพลงที่ไม่เปิดไม่ได้คุณผู้ฟังคือเอาจริงต้องเปิดก่อนเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งเพลงจากศิลปินไทยที่ทำลายสถิติโลกมากมายนะครับผมเพราะว่าล่าสุดครับพี่ลิซ่าจาก Blackpink คุณผู้ฟังออกโซโล่อัลบั้มมามีชื่อว่าสวัสดีค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยโอ้โหทำลายสถิตินักต่อนักเลยคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงแรกครับผมเป็นสถิติสูงสุดของ MV ที่เปิดตัวในปีนี้2026นะคุณผู้ฟังกับ 70.8 ล้านวิวบน YouTube ที่สำคัญครับผมแตะ100ล้านวิวเนี่ยภายใน2วันนะครับเร็วที่สุดในปี2026เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เป็น1ผลงานเพลงที่เป็นอันดับ2ตลอดการของลิซ่านะครับผมในยอดวิว YouTube วันแรกนะตามหลังเพลงละลิซ่าแค่70แค่เพลงเดียวเท่านั้นนะครับผมซึ่งเพลงนี้อยู่ที่ 73.6 ล้านวิวนะพิมพ์บอกเลยโอ้โหช่วงนี้มีอะไรเทรนดิ้งเพลงนี้มาหมดครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังกันก่อนเลยกับเพลงนี้สวัสดีค่ะจากลิซ่า

0: FM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันสุดเฟี้ยวเลยคุณผู้ฟังของเพลงนี้นะกับมีชื่อว่าเพลงตัดใจนะครับผมจาก Full Step นะช่วงนี้รู้สึกไหมว่าศิลปินใหม่ๆทีป๊อปใหม่ๆอะไรเงี้ยเอาเพลงเก่ากลับมารีเมคกันเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังอย่าง Full Step ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่เอาเพลงตัดใจเนี่ยมารีเมคใหม่แล้วพี่รู้สึกว่าโอ้โหเท่มากเลยอ่ะมันมีความแบบยังมีความร็อกมีกลิ่นอายความร็อกอยู่แต่มันมีดนตรีของความโมเดิร์นใส่ความอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแล้วเฮ้ยมันดีมากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วช่วงนี้อย่างเช่นแบบ4 Eve อย่างเงี้ยก็เพิ่งมี1ผลงานเพลงที่เอามารีเมคกันไปด้วยอ่ะกับเพลงของพี่ปานธนพรน่ะคุณผู้ฟังเหงาเข้าใจซึ่งแบบโอ้โหไวรัลแล้วก็แมสสุดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเทรนด์เนี้ยพิมชอบมากเลยเราคนชอบฟังเพลงเก่าอยู่แล้วแล้วการที่เห็นศิลปินใหม่ๆที่เราชื่นชอบเนี่ยเอาเพลงเก่าๆเพลงในตำนานเหล่านั้นมารีเมคใหม่เนี่ยมันอุ่นใจนะคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับผมรักมักยากจากน้องวงบัสด้วยขอเข้ามาจัดให้นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเพลงที่ตอนนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าพลอยชมพูไม่ได้แล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่าล่าสุดครับผมเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วไปในชื่อใหม่แบบใหม่แบบสับนะครับผมไม่ขอใช้ชื่อพลอยชมพูอีกแล้วตอนนี้นะฮะกับศิลปินหญิงคนนี้ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นชื่อจีนแทนคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายพลอยชมพูกันหน่อยด้วยหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาอย่างปลิวครับ

0: ดีมากชอบมากเพลงนี้คุณผู้ฟังใหม่ล่าสุดเลยจากบิลกิ้นนะครับหลายๆคนน่าจะได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเช็คลิสต์คุณผู้ฟัง1เพลงน่ารักน่ารักจากบิลกิ้นนะอยากให้เราไปดู MV กันมากเลยชอบการแต่งตัวของบิลกิ้นมากมีความเรโทรมีความแบบ80สุดๆช่วงนี้คนเขาฮิตกันไงที่แบบเอารูปตัวเองเข้าไปใส่ใน ChatGPT ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าแบบ make it look like I'mWas born in an 80s หรือว่าเฮ้ยทำให้เหมือนเราเกิดในปี80หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยบิลกินในเพลงนี้ก็จัดให้นะครับผมแถมมากับน้องหมิวด้วยคุณผู้ฟังก็คือโอ้โหเคมีดีๆที่ลงตัวนะครับอยากฝากให้ลองไปดูกันด้วยกับผลงาน MV เพลงใหม่เพลงนี้จากบิลกินกับเช็คลิสต์ครับผมและก่อนนั้นครับเจ็บจนพอด้วยคุณผู้ฟังงานเพลงจากพี่แว่นใหญ่นะครับอ่ะเบรกท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายไปนะครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนตเดอะมิทฟิชไรอร่อยพอดีคำกับมิคิวฟิชไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับผมเดี๋ยวพักฟังข่าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 7:30 ครับผมส่วนใครที่ฟังผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยว 7:00 ตรงกลับมาเจอกันเลยมีผลงานเพลงเพราะๆจากพี่ซาร่าซาร่าแล้วก็น้อง C9 รออยู่เดี๋ยวพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning Mood กับผม DJ พีมครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีครับกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีวันศุกร์จงเป็นแสงสว่างในวันที่หม่นหมองของคนอื่นด้วยทัศนคติและพลังบวกที่ดีจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: มีโอกาสมีโอกาสแมวเลี้ยงในบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเฮอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
4: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10 บาท
7: ดีนะ
3: Is that good
8: ดีนะดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันต้องดีนะ
9: ดีนะนมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ

เต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนฟิล์มมาแล้วมาใช้กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนส์มันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาครับอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานในบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมาก
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองปราบนำตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์สอบปากคำเพิ่มเตรียมฝากขังวันนี้พร้อมค้านประกันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินวัด92ล้านบาทก่อนโอนให้กับสีกาคนสนิทโดยพบหลักฐานมัดแน่นขณะเสพเมถุนในกุฏิโดยสื่อได้ถามสมีโชติว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่สมีโชติตอบเพียงสั้นๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาก่อนจะถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารทั้งนี้จากการบุกค้นกุฏิเจ้าหน้าที่ตรวจพบทองคำแท่งและเงินสดซุกซ่อนอยู่มีมูลค่ารวม100ล้านบาทขณะเดียวกันได้เชิญตัววิทยาวัจกรวัดมาสอบปากคำเครียดนานกว่า4ชั่วโมงเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนี้ตำรวจเตรียมนำตัวสมีโชติส่งฝากขังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้โดยพนักงานสอบสวนเตรียมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลขณะที่ตำรวจเตรียมแถลงรายละเอียดในคดีต่อไปและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สโมสรโคโมแห่งซึกาโจซาเดอาอิตาลีได้สร้างความประทับใจให้กับบรรดากองเชียร์ผู้สูงวัยก่อนลงฟาดแข้งนัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจันดับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์119ปีของสโมสรโดยการเปิดบ้านพบกับอาบาราซิกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากสโมสรยอมเสียสละตั๋วเข้าชมการแข่งขันเพื่อเพิ่มโควต้าให้กับแฟนบอลผู้สูงวัยได้รับสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสตาดิโอจูเซปเป้ซินิกาญ่าซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบโคโมที่มีความจุ 12,000 ที่นั่งแต่ต้องลดจำนวนที่นั่งลงอีก 1,000 ที่นั่งจากข้อกำหนดด้านการถ่ายทอดสดและการดำเนินงานของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจเฟเดเบเช่เสมอไอเอสโรม่า 1-1 PSV ไอโอเฟนเสมอซักต้าโดนเน็ต 1-1 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะซาบา 4-0 สลาเวียปรากที่เหลือ10คนแพ้บลองค์ 2-3 บาเยิร์นมิวนิกชนะโบโดกิมที่เหลือ10คน 5-0 โฮโมชนะอาบาราซิก 4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสเอสเตรล่าชนะสปอร์ติ้งบราก้า 2-1 ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศทีมผู้ที่จับคู่กับเควินคราวิทคู่มือ6ของรายการจากเยอรมนีชนะราจิบแรมนักถึงหัวของเจ้าถิ่นซึ่งจับคู่กับโจซาวิชบิลลี่จากสหราชอาณาจักร2เซตรวด 6-3 และ6-4สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาธิตารีสาย